0: ต่อ6และ1ต่อ6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: เวลาคือสิ่งที่ไม่สามารถนำกลับมาได้จงใช้เวลาให้คุ้มค่าและให้ความสำคัญกับเวลาของเราให้มากที่สุดร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญดอกไม้และสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ชายแดนตากติดตามภารกิจกองกำลังนเรศวรและหน่วยเฉพาะกิจราชมนูยกระดับความพร้อมดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยประชาชนเน้นย้ำให้หน่วยติดตามสถานการณ์การสู้รบบริเวณรอบชายแดนและประเมินภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องกองทัพบกเร่งช่วยเหลือประชาชนจังหวัดน่านหลังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากส่งกำลังพลเข้าพื้นที่ดูแลบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 10-17 สิงหาคมโดยเฉพาะช่วง 18 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาอิหร่านเปิดข้อเรียกร้องสหรัฐต้องปฏิบัติก่อนเปิดช่องแคบฮอร์มุซวุฒิสภาสหรัฐไฟเขียวคว่ำบาตรรัสเซียกดดันปูตินยุติสงครามยูเครนไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มชายฝั่งตะวันออกของจีนประชาชนกว่า1ล้านคนอพยพขณะที่ฟิลิปปินส์อ่วมเจอหางเลขไต้ฝุ่นดอลฟินทำฝนตกหนักน้ำท่วมถึงเอวในมะนิลาพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทบกเพื่อประชาชนวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสาคนครับ
1: ครับผมณัฐาจัน

0: ังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณมาณัฐมนต์ภัทรนัทนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับเราอยู่กันในช่วงเช้าของวันจันทร์นะครับวันนี้ต้นสัปดาห์เลยทีเดียวครับ18สิงหาคม2569นะครับ
1: วันนี้วันที่10จะเร่งวัน
0: เร่งวันไปไหนขออภัยนะครับวันนี้วันที่10เนี่ยนะฮะแหมจิตใจไปอยู่กับวันพรุ่งนี้แล้ว
1: เตรียมจะเข้าสู
0: ่วันพุธ
1: วันพุธเข้า
0: หยุดยาว
1: เข้าวันหยุดเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ครับวันนี้ก็มีกิจกรรมจิตอาสาแต่เช้าเลยเหมือนกันนะครับที่วัดราชนัดดารามเป็นกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสำนักงานเลขานุการกองทัพบก
0: ครับ
1: นะครับได้ทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาช่วงเช้าวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนคนที่เดินทางผ่านถนนราชดำเนินกลางนะฮะก็คงจะเห็นกิจกรรมนี
0: ้
1: ในภาคเช้าครับเช้าวันจันทร์วันนี้เป็นยังไงบ้างคุณณัฐะเดินทางการจราจรเป็นยังไง
0: ครับก็ดูเหมือนว่ารถได้เริ่มติดเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังก็เดินทางกันบางคนทำงานออกตั้งแต่เช้าอาจารย์ถ้าสมมติว่าออกผิดเวลานิดนึงเนี่ยนะครับโอ้ชีวิตเปลี่ยน
1: เสียเลิกเลย วันจันทร์จึงเป็นเช้าที่หลายท่านหลายคนเองก็ตื่นแต่เช้าหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้สะดวกในเรื่องของการเดินทางครับ
0: ครับ
1: มาติดตามฟังข่าวจากกองทัพบกในเช้าวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่มีการยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ครับ
0: ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นเหตุทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายครับ
1: กับการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และก็ทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ด้วยครับ
0: ครับซึ่งทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยโดยท่านระบุนะครับบอกว่าผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอส่งความห่วงใยไปยังผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครูนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะโรงเรียนควรจะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยของเด็กครูแล้วก็บุคลากรทุกคนนะครับท่านก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทีมแพทย์ทีมกู้ชีพแล้วก็ทุกฝ่ายที่เข้าควบคุมสถานการณ์รวมถึงคอยให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังซึ่งขณะนี้ขอให้ทุกฝ่ายนะครับรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็หลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลหรือภาพที่อาจจะกระทบต่อผู้เสียชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวรวมถึงท่านก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนผ่านพ้นทุกเหตุการณ์ที่สะเทือนใจครั้งนี้ไปด้วยกันครับ
1: ครับสำหรับการช่วยเหลือจากกองทัพบกนะครับทันทีที่เกิดเหตุกองทัพบกก็ได้ส่งชุดแพทย์ฉุกเฉินจากศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ารุดเข้าช่วยเหลือเหตุภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีล่าสุดก็ได้รับผู้บาดเจ็บที่อยู่ภายใต้การรักษาของทีมแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอาการพ้นขีดอันตรายแล้วจากการติดตามสถานการณ์ผ่านเครือข่ายแจ้งเหตุฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดของศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจึงได้ส่งชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเข้าพื้นที่เกิดเหตุโดยทันทีครับภายใต้การสั่งการของพลตรีณรงค์ภักดีสุภผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อวางแผนการปฏิบัติและเตรียมความพร้อมในการคัดแยกและให้การรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วนครับ
0: ครับซึ่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับได้มีการรับมอบหมายให้รับผู้ป่วยนักเรียนจำนวน2รายด้วยการที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงซึ่งได้รับการผ่าตัดโดยเร่งด่วนจากทีมแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วก็ได้รับการประสานผู้ป่วยเพิ่มเติมเป็นเพศชายอีก1รายจากโรงพยาบาลบางบัวทองส่งผลให้ปัจจุบันนะครับรับผิดชอบผู้ป่วยนะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวมทั้งหมด3รายครับ
1: กองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนทั้งบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดกรมแพทย์ทหารบกตลอดจนกำลังพลในส่วนอื่นๆเพื่อร่วมให้ความช่วยเหลือและคลี่คลายสถานการณ์อย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานทางด้านการรักษาความปลอดภัยการตรวจสอบพื้นที่และการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขทั้งนี้หากประชาชนต้องการประสานขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมสามารถติดต่อหน่วยทหารในพื้นที่ได้ตลอดเวลานะครับซึ่งในสัปดาห์นี้ทางโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีก็ปิดการเรียนการสอน
0: ครับโอ้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจใครหลายคนเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ที่เราทราบกันดีอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับในจำนวนส่วนมากของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็จะเป็นบุคลากรครูเสียส่วนใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางด้านของเลขาธิการครุสภาท่านก็มีการเผยแพร่นะครับบอกว่าครุสภาเตรียมมอบรางวัลครูธีรคุณแก่5ครูแล้วก็บุคลากรจากโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีอุทิศตนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องสิทธิ์อย่างเต็มกำลังจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตยกย่องให้เป็นแบบอย่างของความกล้าหาญคุณธรรมจริยธรรมและความเสียสละแห่งวิชาชีพครูนะครับที่ดูแลปกป้องสิทธิ์อย่างเต็มกำลังความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตครับ
1: ครับธิระแปลว่ามั่นคงครูที่มีจิตใจที่มั่นคงนะครับที่จากไปในครั้งนี้ก็มีนายกิตติพงษ์สมรัตรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนางสาวทิวาพรวานิชครูชำนาญการพิเศษหรือว่าครูแนะแนวว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลังครูชำนาญการครูภาษาไทยนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูอัตราจ้างครูคณิตศาสตร์และนางสาวสายฝนสิริกิจาขจรเจ้าหน้าที่บริการกิจการนักเรียนครับ
0: ครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับต่อการจากไปนะครับของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอเป็นกำลังใจนะครับจากผู้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกรายด้วยนะครับเชื่อว่าเรื่องของกำลังใจเรื่องของความวิตกกังวลนะครับโดยเฉพาะกับเด็กๆเล็กๆอาจารย
1: ์ครับเมื่อวานนี้ก็อายุ12ปีใช่ไหมครับน้องผู้หญิงที
0: ่
1: ได้จากไปอีกคนหนึ่งรวมแล้วก็9ราย
0: ครับก็โอ้โหเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆนะครับแล้วก็จากเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเนี่ยส่งผลทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะครับกรมการปกครองเขาก็มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศยกระดับมาตรการความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยมีการกำหนดมี6มาตรการหลักๆใหญ่ๆเลยครับอาจารย์ครับ
1: ครับก็มีคุมเข้มใบอนุญาตและการพกพาอาวุธปืนนะครับงดออกใบอนุญาตพกปืนชั่วคราวแล้วก็กำชับการครอบครองอาวุธปืนอย่างปลอดภัยครับ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีในเรื่องของการตั้งจุดตรวจจุดสกัดมีการปราบปรามยาเสพติดการเพิ่มการตรวจค้นลาดตระเวนแล้วก็มีการจัดพื้นที่เสี่ยงด้วยครับ
1: ครับยกระดับความปลอดภัยสถานที่สำคัญเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสถานศึกษาสาธารณสถานห้างสรรพสินค้าและพื้นที่ที่มีประชาชนรวมตัวกัน
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับได้มีการซักซ้อมแผนรับมือกับแผนเผชิญเหตุต่างๆก็เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่แล้วก็ในส่วนของประชาชนนะครับให้รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงครับ
1: ให้เฝ้าระวังบุคคลและพฤติกรรมเสี่ยงนะครับติดตามกลุ่มเสี่ยงป้องกันการก่อเหตุซ้ำและพฤติกรรมเลียนแบบพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
0: ครับแล้วก็ให้มีการเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเยียวยาสภาพจิตใจด้วยนะครับดูแลตามสิทธิของกฎหมายให้ได้อย่างรวดเร็วครับ
1: ครับก็ต้องบอกว่าขวัญเอ่ยขวัญมา
0: ครับ
1: นะครับโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุแล้วรอดมาได้จิตใจณขณะนี้
0: โอ้โหน่าจะตกอกตกใจ
1: อกสั่นขวัญแขวนนะครับก็ให้กำลังใจลูกๆทุกคนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวทุกท่านด้วยนะครับไปดูภารกิจของท่านผู้บัญชาการทหารบกครับในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดตากณกองบัญชาการกองกำลังนเรศวรค่ายวชิรปราการและหน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยมีพลโทวรเทพบุญยับแม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3พลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรและพันเอกชนการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูให้การต้อนรับครับ
0: ครับเช่นการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะท่านก็รับฟังการบรรยายสรุปตามแนวทางการปฏิบัติในพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับของกองกำลังนเรศวรและก็นอกจากนี้นะครับยังได้มีการรับฟังการบรรยายสรุปของหน่วยเฉพาะกิจราชมนูอีกด้วยนะครับแล้วก็มีการติดตามความพร้อมในการป้องกันชายแดนเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับ
1: ครับผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้หน่วยติดตามสถานการณ์การสู้รบบริเวณรอบชายแดนแล้วก็ประเมินภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าตรวจพร้อมเตรียมกำลังตามแผนเผชิญเหตุตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสกัดกั้นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการลักลอบเข้าเมืองการค้ามนุษย์ยาเสพติดและภัยคุกคามด้านความมั่นคงโดยยึดมั่นในข้อกฎหมายและหลักมนุษยธรรมควบคู่กับการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและการประสานงานกับหน่วยระดับพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้กำชับผู้บังคับหน่วยให้ดูแลความพร้อมสิทธิสวัสดิการและการพักผ่อนของกำลังพลรวมถึงการซักซ้อมแผนการสนับสนุนการปฐมพยาบาลและการส่งกลับสายแพทย์เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยครับ
0: ครับก็ตามแนวชายแดนเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลนะครับอาจารย์สุธี
1: คุ
0: ณผู้ฟังครับการที่มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะครับโดยเฉพาะในส่วนของท่านผู้บัญชาการทหารบกลงไปในพื้นที่เนี่ยมันก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับคุณฟังเป็นการติดตามสถานการณ์แล้วก็ความพร้อมของหน่วยป้องกันชายแดนในทุกมิติให้สอดรับกับสถานการณ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับก็รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบมีเป้าหมายสำคัญก็คือการพิทักษ์รักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศที่สำคัญก็คือการควบคู่ไปกับการดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชนแนวชายแดนด้วยครับ
1: ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจโดยเฉพาะการแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีแล้วก็ส่งกำลังใจไปถึงกำลังพลที่ปฏิบัติงานอยู่ตามแนวชายแดนด้วยนะครับ
0: ครับ
1: มาต่อกันที่กองกำลังผาเมืองนะครับมีการปะทะกับกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดครับเมื่อช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
0: รวบอีกแล้วนะครับ
1: อีกแล้วครับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองจัดกำลังพลเฝ้าตรวจป้องกันการสกัดการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564บริเวณท่าข้ามเวียงแก้ว3บ้านเวียงแก้วตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตรวจการพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยแบกกระสอบบนบ่ากระสอบมาอีกแล้วนะ
0: ฮะ
1: นะครับเดินลัดเลาะใช้เส้นทางตามภูมิประเทศประมาณ10ถึง15คนครับหน่วยจึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้นแต่ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้อาศัยความชำนาญในภูมิประเทศในการหลบหนีเบื้องต้นฝ่ายเจ้าหน้าที่นั้นปลอดภัยแล้วก็ยังไม่ทราบการสูญเสียของฝ่ายตรงข้ามหน่วยจึงได้จัดกำลังพลเพิ่มเติมอีกจำนวน2ชุดปฏิบัติการเข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุไว้ครับ
0: ครับก็หลังจากเหตุการณ์ที่มีการสงบลงนี่นะครับก็มีการตรวจสอบพื้นที่กันอีกครั้งหนึ่งก
1: ็
0: ไม่พบนะครับมีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่แล้วก็ฝ่ายผู้กระทำความผิดนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตรวจพบในส่วนของพื้นที่มีกระสอบอยู่ทั้งหมด10ใบนะครับ10กระสอบด้วยกัน
1: เป็นกระสอบฟางใช่มั้ย
0: กระสอบฟางทิ้งไว้ในพื้นที่อาจารย์นะครับไปดูเนี่ยก็ไม่ผิดคาดแหละ
1: ครับ
0: เป็นยาเสพติดเป็นยาบ้านะคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: จำนวนเกือบ2ล้านเม็ดอ่ะ
1: โอ้โห
0: โอ้โห
1: ครับ
0: นะฮะเยอะเลยทีเดียวนะครับก็นำของกลางทั้งหมดส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรเชียงแสนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็จะมีการขยายผลต่อไปด้วยครับ
1: ครับไหนๆก็พูดถึงกองกำลังต่างๆแล้วไปทางกองกำลังสุรนารีหน่อยสิฮะ
0: โอ้อันนี้เป็นข่าวดีเรื่องดีนะครับ
1: ครับจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569นะครับสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์โดยมีพลโทวิรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานซึ่งมีพลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับครับ
0: ครับซึ่งโอกาสนี้นะครับแม่ทัพภาคที่2เนี่ยท่านได้มอบรางวัลแล้วก็โล่เกียรติยศให้กับเยาวชนฟังไม่ผิดนะคุณผู้ฟังเยาวชนที่แข่งขันแล้วก็ได้รับรางวัลจากเรื่องของการประกวดกระบวนการทอผ้าไหม
1: โอ้
0: อาจารย
1: ์ทอเป็น
0: ทอผ้าไหมอะเยาวชนเท่านั้นเองนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็เป็นการขยายผลจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับแล้วก็เป็นการสืบสานการทอผ้าไหมไปสู่เยาวชนทั้งมีการมอบเงินรางวัลมอบถ้วยเกียรติยศนะครับอันนี้มีการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นการเทิดพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยนะครับก็ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยฮะ
1: ดูสิครับดูภาพหน้าจอในขณะนี้นะครับโอ้โหน้องทอผ้าเป็นนะ
0: เก่งมากนะครับ
1: ตอนเด็กๆเคยลองหัดอยู่เหมือนกันนะ
0: ยังไงฮะอาจารย
1: ์แล้วก็ได ้ข้อสรุปก็คือไปทางอื่นเถอะ
0: คุณมีความสามารถอื่นอีกไหมมีความใฝ่ฝันอีกหรือเปล่า
1: คือที่สุรินทร์เนี่ยนะครับทอผ้าไหม
0: ครับ
1: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมดีเนี่ยนะครับเป็นที่รู้จักกันนะครับน้องๆก็คงจะได้รับอิทธิพลมาจากปู่ย่าตายาย
0: ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับแม่ทัพภาคที่2ยังได้ร่วมกับพลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยทหารหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันปลูกป่าต้นยางนาและไม้มีค่าต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569ที่บริเวณหลักเขตแดนที่2ช่องสง่ำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเพื่อเพิ่มและซ่อมแซมพื้นที่ป่าครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เรานำมาฝากกันนะครับแต่รู้สึกว่าช่วงเช้าที่ถึงเนี้ยนะครับในส่วนของเขตพระนครกรุงเทพเราก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยนะฮะ
1: ก็ทั่วประเทศนะครับในช่วงใกล้จะถึงวันสำคัญนี้นะครับก็มีกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็กิจกรรมเทิดพระเกียรติดังกล่าวครับ
0: ครับ
1: ไปดูช่วงนี้ฝนตกทุกวันเป็นยังไงบ้าง
0: ครับอาจารย์ก็ทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับหลากหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าภาคเหนือเนี่ยเผชิญกับเรื่องของฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในหลากหลายจังหวัดนะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการส่งเซลล์บอสคาร์ดนะครับในพื้นที่ของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีหลายตำบลได้รับผลกระทบนะครับให้มีการยกสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับมีการเก็บของมีค่าต่างๆเนี่ยนะฮะก็ให้ระมัดระวังกันในช่วงนี้ครับ
1: ครับอำเภอเมืองนะฮะแม่ฮ่องสอนก็เฝ้าระวังนะครับมีรายงานนะครับถนนทางเข้าบ้านห้วยซ่านใหม่ตำบลห้วยผาอำเภอเมืองนั้นถูกน้ำป่าตัดขาดไม่สามารถสัญจรได
0: ้ครับ
1: นะครับติดตามข่าวสารด้วยนะครับส่วนที่จังหวัดเชียงรายฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าแล้วก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะครับก็ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะที่ตำบลสันสลีและก็พื้นที่ตำบลใกล้เคียงส่วนที่บ้านโจโก้ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเมื่อคืนนี้นะครับช่วงเวลาประมาณ4:30นะครับน้ำป่าไหลเข้าท่วมหมู่บ้านนะครับทำให้กระแสไฟฟ้าดับอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ครับ
0: ครับก็นอกจากนี้นะครับที่บึงกาฬเนี่ยก็ด้วยเช่นเดียวกันให้ระมัดระวังเรื่องของน้ำล้นตลิ่งนะครับไปจนถึงวันที่14สิงหาคมนี้นะครับในหลากหลายอำเภอก็ขอให้ติดตามเรื่องของสถานการณ์กันด้วยขณะเดียวกันที่อำเภอเวียงสานะครับแม่น้ำน่านเนี่ยก็เพิ่มระดับเพิ่มสูงขึ้นนะครับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณริมน้ำน่านนะครับให้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวไปด้วยครับ
1: เชียงใหม่ก็ด้วยนะฮะนี่นะครับระวังเรื่องของดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งนะครับก็หลายพื้นที่นะครับทั้งโดยเฉพาะอำเภอแม่แตงนะครับพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญแล้วก็ระวังในเรื่องของฟืนไฟด้วย
0: ครับก็พูดถึงเชียงใหม่เนี่ยนะครับมีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักน้ำล้นตลิ่งอาจารย
1: ์
0: ในส่วนของร้านค้าแห่งหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับโอ้โหก็ไม่รู้จะยังไงอ่ะนะครับเพราะด้วยของเยอะนะตัวเองเป็นร้านค้าในส่วนของเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่33เนี่ยเขารู
1: ้
0: แล้วก็เข้าไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับก็มีการยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงนะครับเมื่อเกิดฝนตกลงมาแล้วเนี่ยรอดอาจารย
1: ์
0: นะครับสิ่งของไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่ามีพี่ๆจิตอาสานี่แหละเข้าไปช่วยเหลือครับ
1: ครับขอบคุณพี่ๆจากกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่7ด้วยนะครับไปช่วยที่แม่แตงแล้วก็ที่เชียงดาวเชียงใหม่นะครับแล้วก็ทุกๆหน่วยนะครับโดยเฉพาะกิจสิงหานาถเนี่ยก็เข้าไปช่วยเช่นเดียวกันอ่ะ วันนี้ดูเวลาแล้วเหมือนจะหมดแล้วนะ
0: หมดเวลาน
1: ะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio แล้วก็ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM เช้าวันนี้กองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
0: ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ดุมดุมครับผมผลงานเพลงจากพี่เจฟซาเตอร์ครับหนึ่งเพลงที่แหวกแนวดนตรีไทยมากๆคุณผู้ฟังคือทำเพลงออกมาได้แบบตามใจตัวเองแต่เพราะเหลือเกินนะครับสำหรับพี่เจฟซาเตอร์กับเพลงนี้ดุมดุมครับและก่อนนั้นขี้แงคุณผู้ฟังจากพร็อกซี่นะครับขอเข้ามาจัดให้เรียบร้อยนะครับผมผมมาเป็นคนแรกและทำให้คุณให้เป็นที่สองชอบมากเลยอะคือแต่งได้ยังไงน้องๆซอส BKK นะครับเป็นคนแต่งเพลงนี้กาก้า Goes Back Home เจฟฟี่แล้วก็อาริคาโตะนะคุณผู้ฟังหรือว่า2 Ecstasy นั่นแหละนะครับผมเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับกับ2เพลงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเรากลับมาครับผมเบรกหน้ามีผลงานเพลงที่ขอเข้ามาจากเติ้ล First One รออยู่จ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
1: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกิน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อย่าไปแคร์คำคนที่ไม่รู้จักตัวตนของเราดีพอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
2: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
2: EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงและส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
0: ก่อนไปลุยกันกับผลงานเพลงของเติ้ล First One ครับผมคุณผู้ฟังขอฝากไว้หนึ่งสิ่งครับผมสำหรับใครที่ต้องการออมเงินนะครับออมเงินทั้งทีครับผมต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขครับจากธนาคารออมสินนี่เองคุณผู้ฟังเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการการออมอย่างมั่นคงนะครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติเลยอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.3% ต่อปีครับผมหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำประมาณ 1.52% ต่อปีครับบัญชีขั้นต่ำเนี่ยครับผมการเปิดเนี่ย 100,000 บาทนะคุณผู้ฟังซึ่งเวลาฝากเพิ่มเนี่ยก็ต้องฝากครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยครับผมระยะเวลาฝาก3ปีไปเลยสำหรับบุคคลธรรมดาครับรับดอกเบี้ยเต็มครับไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีเนี่ยได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามที่เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับผมมาเดี๋ยวไปกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังกับผลงานเพลงต่อไปที่ขอเข้ามากับพีมตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกนะครับผมใน EFM Playlist of the Week เนี่ยอาทิตย์ล่าสุดเขาเพิ่งหลุดแชมป์ไปนะให้กับฟรีแฮนด์นะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้มาดูกันว่าการออมการขอของทุกคนเนี่ยมันจะสามารถทำให้เขาสองคนนี้ได้กลับมายืนหนึ่งได้หรือเปล่านะครับนี่คือผลงานเพลงอีกเติ้ล First One ครับผมกับกลิ่นฝนครับ

ขัดความอบอุ่นครับผมผลงานเพลงจากพี่ๆฟรีแฮนด์ครับคุณผู้ฟังหนึ่งเพลงที่นำเพลงเก่ากลับมาโคเวอร์ใหม่อีกรอบนึงนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นสไตล์ของฟรีแฮนด์มากๆอ่ะแล้วก็ยังมีความร็อกแบบ 90s แบบ 2000 อยู่นะครับคุณผู้ฟังซึ่งพิมพ์ว่ามันเท่มากเลยกับเพลงนี้ขัดความอบอุ่นครับและก่อนหน้านั้นขอเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่แล้วนะคุณผู้ฟังจัดให้เรียบร้อยวันนั้นของเดือนจากพี่ก้อยอรัชพรด้วยนะครับช่วงนี้หวานเจี๊ยบเลยสำหรับพี่ก้อยนะดูไอจงไอจีเขาแล้วก็อิจฉงอิจฉาเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะครับเวลาสุดท้ายของชั่วโมงชั่วโมงที่2กับ EFM Morning Mood กันแล้วคุณผู้ฟังครับผมถึงไหนกันแล้วบ้างวันนี้รถน่าจะค่อนข้างติดนะเพราะผมออกมาตั้งแต่ช่วงประมาณ 5:30 ก็คือรถติดแล้วคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นครับผมใครที่เพิ่งตื่นหรือว่าใครที่เพิ่งออกจากบ้านนะครับวันนี้อาจจะต้องเร่งนิดนึงนะเพราะว่ารถน่าจะประมาณหนึ่งเลยนะครับทิ้งท้ายไปวันนี้ฝากไว้อีกครั้งกับอาหารแมวกินโนเรมิสฟิสไรอร่อยพอดีคำกับมิลคิวฟิสไรจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งในที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านครับผมและเดี๋ยวกลับมาเจอกับพิมพ์ได้ใหม่นะคุณผู้ฟังวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์นี้6 โมงถึง 8 โมงเช้าที่ EFM Morning Mood ครับผมขอให้ทุกคนมีอาทิตย์ที่ดีนะครับไปทำงานกันอย่างสดใสร่าเริงนะครับผมท่องไว้ครับคุณผู้ฟังงานคือเงินงานคือเงินครับไปทำงานนะฮะไม่ต้องชอบมากก็ได้แต่ก็ต้องสู้กันต่อไปด้วยกันนะฮะอันนี้บ่นเฉยๆครับคุณผู้ฟังไม่มีอะไรเดี๋ยวทิ้งท้ายไปให้2เพลงครับผม1ผลงานเพลงจากพี่ลุลายอย่างความหวานและความรักกำลังก่อตัวจากพี่นนท์ธนนท์ครับเจอกันใหม่วันศุกร์จ้ะบ๊ายบายวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ

0: BFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โหยังไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิ
7: และอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งขยายผลตรวจสอบทั้งพฤติกรรมและอาวุธกรณีนักเรียนชายจากโรงเรียนมัธยมชื่อดังรุมทำร้ายและใช้ปืนข่มขู่รุ่นน้องและการบินไทยแจ้งยกเลิก2เที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพเซี่ยงไฮ้และเซี่ยงไฮ้กรุงเทพวันนี้จากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นดอลฟินและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
5: วันนี้เวลา 9:30 นนายกรัฐมนตรีและภริยาถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครเวลา 10:30 นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลจับตาประเด็นที่มีกระแสข่าวนักเรียนชายจากโรงเรียนมัธยมเอกชนชื่อดังย่านสามเสนรุมทำร้ายและใช้ปืนข่มขู่รุ่นน้องในโรงเรียนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งขยายผลเอาผิดกลุ่มนักเรียนที่รุมทำร้ายและใช้อาวุธปืนข่มขู่รุ่นน้องดังกล่าวโดยผู้ปกครองมีกำหนดนัดส่งมอบปืนให้กับตำรวจในวันนี้และวันนี้สวดพระอภิธรรมหลุนโซโล่เป็นคืนสุดท้ายที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และส่วนราชการต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพสวดการบินไทยแจ้งยกเลิก2เที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพเชียงไฮ้และเชียงไฮ้กรุงเทพวันนี้จากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการบินกรมบัญชีกลางและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โอนเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางงวดประจำเดือนสิงหาคมเข้าบัญชีวันนี้โดยเงินช่วยเหลือเยียวยาประกอบด้วยเงินอุดหนุนบุตรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการซึ่งประชาชนสามารถ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อย่ากลัวที่จะล้มแต่จงกลัวที่จะไม่ลุก
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
4: Hi guys
5: Good morning ครับ
4: Hello Sunday Monday Tuesday Wednesday Oh my god
5: ครบทุกวันแล้วนะ
4: ครบทุกวันเหรอ
5: ครับผมครบทุกวันแล้ว
4: สวัสดีวันจันทร์ด้วยนะครับวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์กันด้วยความกระปรี้กระเปร่าหรือเปล่า
5: อากาศไม่ค่อยกระเป๋าเท่าไหร่อ่ะพี่อ๋อง
4: ใช่ไหมล่ะ
5: มันอึมครึมมันครึ้มมันอึดอัดนึดนัดไม่บอกไม่ถูกเลย
4: ท้องฟ้ามันครึ้มมันครึ้มมองอย่างนี้ฮะ
5: แต่ก็มาอารมณ์ดีกับพวกเราได
4: ้ชายอย่าเธอเช้าเช้าวันจันทร์อย่าไปคิดอะไรมากนะคิดซะว่างานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขเราก็ต้องออกไปทำงานหาเงินกัน
5: ถูกต้องจ้ะ
4: อย่าให้เห็นว่ามีใครแบบลาจันทร์อังคารแล้วหยุดต่อพุธอีกนะ
5: อ๋อเออวีคนี้หยุดวันพุธเนาะ
4: วันหยุดมันวันพุธวันแม่แห่งชาตินะ
5: เออ
4: ใครที่ลาตั้งแต่เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธสวัสดีค่ะคุณดา
5: สวัสดีครับมันมีด้วยเหรอลาจันทร์อังคารไม่ได้หยุดวันพุธแล้วแบบหยุดยาวตั้งแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ย
4: บางคนเขาก็ใจเด็ดไงล่ะ
6: ใช่มีสิ
5: ไม่รอบที่แล้วอ่ะวีคเดือนที่แล้วใช่ไหมก่อนที่จะสิ้นเดือนอ่ะมันจะมี
4: เดือนที่แล้วมีล็อต9วันไปทีนึง
5: หยุด9วันนี่คุณต้องใจแบบใจคุณต้องหนักแน่นขนาดไหน
6: แต่แกว่ามีมั้ยพวกที่ล็อตที่หยุด9วันแล้วล็อตนี้อย่าลาอีกอ่ะ
4: ลาออกเถอะถ้าเกิดจะลาอีกอ่
5: ะ
4: แสดงว่าคุณไม่มี
5: ความสำคัญใน
4: ความสำคัญในการทำงานแล้ว
5: งานที่ทำงานไม่ต้องการคุณก็ได้
4: ใช่
5: เขา
6: อยู่ได้อย่างเงี้ยหรอ
4: ถ้าเกิดคุณลาแล้วทุกอย่างยังรันได้ตามปกติอ่ะนั้นแสดงว่าไม่จำเป็นต้องมีคุณ
6: ถูก
4: เขาแต่ยัง
6: ถ
4: ู
6: ก
4: แต่แล้วทำไมเอาที่ทาปากมาเขียนตาล่ะ
6: เอาตอนนี้คือสามารถตาแก้มปากเลย
4: เออลดนะ
6: เธอเทคนิคใหม่สำหรับคนขี้เกียจแต่งหน้าไง
4: เออลดอ่ะตาแก้มปาก
6: เฉดได้ด้วยนะเธอเฉดได้ด้วย
4: แฮปปี
5: ้ครับผ
6: มมาเร็วมาเธอที่ผ่านมาวันศุกร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นวันแห่งการต้องติดตามข่าวเลยเน
4: า
6: ะ
4: เธอข่าวเยอะมาก
5: แล้วก็ข่าวหนักๆทั้งนั้นเลยอ่ะ
6: ใช่
5: นะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่เรื่องราววันศุกร์ก่อนเนาะ
4: ครับ
5: เรื่องราวที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนะครับหลายคนก็จะน่าจะทราบเหตุการณ์แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีอัปเดตในหลวงนะครับโปรดเกล้าทรงรับศพผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บเหตุยิงในโรงเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับทรงติดตามและก็ห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็ผู้เสียชีวิตนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับผู้ได้รับบาดเจ็บและจากเหตุการณ์ดังกล่าวขออภัยครับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วนะครับแล้วก็ทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เรียบร้อยแล้วด้วย
4: โรงเรียนเทพศิรินนท์ครับก็โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยนะหลังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมนะครับก็ตอนนี้เนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้รวมทั้งสิ้น9รายนะครับแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย27รายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล15รายแบ่งเป็นผู้ป่วยอาการหนักสีแดงเนี่ย6รายอาการเร่งด่วนสีเหลือง4รายและอาการไม่รุนแรงสีเขียว5รายนะครับ
6: ซึ่งยังไงต่อ
5: คือเขาก็มีการสืบสวนต่อเนื่องนะครับว่าสาเหตุที่แท้จริงแล้วเนี่ยเกิดจากอะไรเพราะว่าอย่างที่ทราบกันน่ะผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆคนน่ะเสียชีวิตเราก็ไม่สามารถไปสอบถามคนที่ใกล้ชิดกับตัวของเด็กคนนี้ได้นะฮะก็เลยไปสอบถามพยานทั้งหมดเนี่ยประมาณ16ปากนะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถฟันธงได้แน่ชัดว่าสาเหตุจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรบางกระแสก็บอกว่าเรื่องราวของวิชาภาษาไทยที่น้องคนนี้เนี่ยเขาสอบตกภาษาไทยแล้วเขาไปตามแก้เพราะว่ามีคนได้ยินว่าน้องคนนี้ก่อนที่จะเริ่มยิงเนี่ยเขาตามหาครูภาษาไทยเป็นคนแรก
6: ครูอรสาอยู่ไหน
5: นะฮะเขาก็เลยคาดว่าเหตุที่เป็นชนวนเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้อาจจะมาจาก การสอบตกวิชาภาษาไทยหรือเปล่านะอันนี้คือยังไม่ได้ฟันธง 100% นะ
6: แต่ว่ามันก็จะมีอีกพาร์ทนึงตอนนี้ค่ะมันก็เริ่มที่จะมีอีกฝั่งนึงฝั่งนักเรียนฝั่งที่เกี่ยวข้องกับคุณครูภาษาไทยเขาออกมาชี้แจงนะคะว่ายังไงแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆน่ะก็บอกว่าจริงๆอ่ะเหตุการณ์เนี้ยที่ติดศูนย์น่ะตั้งแต่ม.2แล้วก็มีการแก้ไขเกรดเรียบร้อยแล้วครูเองก็มีการตามให้น้องคนนี้ส่งงานตลอดแต่ว่าเป็นการส่งงานล่าช้าเกรดก็เลยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แต่ปัจจุบันเนี่ยเกรดได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วเพราะว่างานก็ส่งแล้วน้องขึ้นม.3แล้วนึกออกป่ะมันเป็นเหตุการณ์อันเก่าแต่เราก็ไม่รู้ว่าลึกๆเนี่ยอันนี้คือแผลในใจเขาหรือเปล่าที่เก็บกดในการที่แบบเลยนึกถึงครูคนนี้ขึ้นมาหรืออะไรเราไม่รู
5: ้
6: เพราะว่าอย่างคนที่ก่อเหตุก็เสียชีวิตไปแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องรอแต่ว่าทางฝั่งของครูฝั่งภาษาไทยเองเนี่ยก็บอกว่าแก้เกรดให้เรียบร้อย
5: ครับพี่ก๊อฟลองเปิดเข้าไปที่พี่ก๊อฟเปิดให้ดูเมื่อกี้หน่อยคือตอนนี้มูลเหตุที่เขาสันนิษฐานกันไว้คร่าวๆเนี่ยมันมีหลากหลายมูลเหตุมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนใจในเรื่องอาวุธปืนตั้งแต่ประมาณปี2ปีเพราะว่าเคยมีประวัติน้องคนนี้เคยเอาอาวุธปืนบีบีกัน
6: มาที่โรงเรียน
5: ไปที่โรงเร
4: ีย
5: น
4: แล้วโดนยึด
6: ใช่แล้วก็โดนหักคะแนนจิตพิสัยคะแนนความประพฤติน่ะแล้วก็เคยมีเพื่อนออกมาบอกนะคะบอกว่าเคยเหมือนมีปัญหากันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะสอยใช้คำว่าเดี๋ยวจะเปี้ยงซะเลย
5: นะ
6: นี่ประมาณนี
5: ้ลงไปถึงเข้าไปดูโซเชียลมีเดียเขาบอกว่ามีการเสพสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงเรื่องของอาวุธปืนมาสักระยะหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นมูลเหตุรวมๆประกอบกันจนก่อให้เกิดเหตุครั้งนี้เดี๋ยวก็ต้องให้ตำรวจเข้าไปสืบสวนให้แน่ชัดอีกทีว่าสรุปแล้วมันเกิดมาจากอะไรกันแน
4: ่แต่มันก็มีข่าวปลอมมีการสร้างแชทปลอมแชทอะไรขึ้นมาน้องคุยกับแม่คุยกับอะไร
6: อ
4: ันนั้นปลอมนะคุณเรื่องบูลลี่อะไรก็ยังพิสูจน์ไม่ได้นะว่าว่าน้องโดนบูลลี่จริงหรือเปล่า
6: คือตอนนี้ข้อความมันแบ่งเป็นสองฝ่ายเพราะว่าในกลุ่มของผู้ปกครองของโรงเรียนนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆน้องเนี่ยก่อนเกิดเหตุเนี่ยนอนโดนขังในห้องน้ำหรืออะไรยังไม่มีใครพิสูจน์ได้เลย
4: ไม่มีใครพิสูจน์ได้เลยนะครับแล้วมันก็มีข่าวปลอมได้ออกมาเยอะมากนะครับคู่ขนานกันมานะครับแต่สิ่งนึงที่ฉันอยากรู
6: ้คือ
4: ทำไมถึงต้องยิงปู่กับย่าด้วย
6: อันนี้แหละขนาดนักจิตวิทยาเองอะที่เป็นแบบหรือแม้กระทั่งคุณหมอจิตแพทย์เองเนี่ยเขาก็สงสัยเหมือนกัน
4: เพราะปู่ย่าเลี้ยงเลยนะ
6: เพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยปู่ย่าตามใจด้วยนะ
4: ใช่
6: ป
4: ู่
6: ย่าตามใจด้วยก็เลยแบบหลายๆคนก็เลยสงสัยว่าเพราะอะไร
4: แล้วเธอ
6: แล้ววิธีการ
4: สนิทกับปู่ย่าเลย
6: ยิงปู่ย่าเสร็จล็อกประตูจากด้านนอกนั่นหมายความว่ามีการคิดไว้แล้วก็ไปโรงเรียน
4: การใช่
6: แล้วก็ไปโรงเรียนด้วยพฤติกรรมที่ไม่ลงด้วยการไปถึงเนี่ยไม่ใช่ว่ากราดยิงเลยนะคือเรียน
4: เข้าแถวก่อนนะ
6: เข้าแถวเรียนขึ้นคาบ2แล้วค่อยทำการซึ่งทุกอย่างจากพยานแวดล้อมที่ตำรวจบอกทุกอย่างปกติหมด
4: ใช่ซึ่งการที่เด็กคนนึงจะฆ่าปู่กับย่าแล้วอะ
6: แล้วมานั่งเรียนตามปกติอะมัน
5: ถ
6: ู
5: กไหม
6: ล่
5: ะ
4: คือเราก็เลยอยากรู้ว่าอะไรเนี่ยส่งผลให้น้องเขาว่าลงมือทำแบบนี้ขึ้นนะครับอันนี้ก็คงต้องใช้เวลานะครับ
6: แต่ต้องบอกว่าคดีเนี้ยมันยากตรงที่ว่าคนสนิทน่ะไปหมดเลยแล้วก็พ่อกับแม่เองก็ไม่ได้เลี้ยงลูกตลอดเวลา
4: พ่อกับแม่เนี่ยเสาร์อาทิตย์เนาะ
6: เนี่ยแค่นั้นเอง
5: ครับผม
4: นะครับหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็สร้างความผวาความตกใจนะครับให้กับนักเรียนมากถ้าเกิดใครได้ดูคลิปที่เขาแชร์กันเนาะคลิปบรรยากาศที่นักเรียนหลบใต้โต๊ะกันอยู่ในห้องเรียนแล้วก็ได้ยินเสียงปืนแล้วนักเรียนก็พูดว่ามาแล้วมาแล้วมาทางนี้แล้วเธอคลิปนั้นคือดูอะน่ากลัวมากนะ
6: เห็นแล้วก็นึกในใจอย่างเรา
4: ถ้าฉันอยู่ในเหตุการณ์นั้นอะ
6: เรานึกในใจว่าถ้าเกิดลูกเราอยู่ในเหตุการณ์นี้ทำยังไงวะเนี
4: ่
6: ย
4: แกเราคง
5: จิตตกแน
6: ่ใช่
4: นึกออกไหมนะครับล่าสุดครับเทพศิรินนนท์ผวาอีกเพราะไปพบแชทขู่ก่อเหตุซ้ำโผล่ในไลน์กลุ่มผู้ปกครองตำรวจก็เร่งตรวจสอบยกระดับความปลอดภัย24ชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่ามีข้อความแชทอ้างถึงแผนก่อเหตุรุนแรงซ้ำในวันที่17และ18สิงหาคมที่จะถึงนี
5: ้
4: ถูกฟอร์เวิร์ดต่อเข้ามาในไลน์กลุ่มผู้ปกครองเนี่ยตำรวจก็ได้รับแจ้งความเลย เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
5: ครับผมซึ่งประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินนท์เนี่ยเขาเอาหลักฐานเนาะว่ามีแชทว่ามีเด็กในโรงเรียนเนี่ยบอกว่าวันที่17ก็คือวันที่จะเปิดเรียนอีกครั้งนึงคือตอนนี้โรงเรียนหยุดจนถึงวันที่17
4: ใช
5: ่17จะมีการก่อเหตุอีกครั้งนึงผู้ปกครองก็เลยกังวลว่าเอ้ยมันมีข้อความแบบนี้ออกมาซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเอาไปให้ตำรวจดูก่อนดีกว่านะครับตอนนี้ก็ตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่ว่าใครเป็นคนเผยแพร่ข้อความดังกล่าวแล้วก็เดี๋ยวจะตามตัวมานะฮะ
6: ค่ะ
5: แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสภาพจิตใจของนักเรียนแล้วก็คุณครูหรือว่าบุคลากรโรงเรียนอะ
6: ใจใช่ว่าภาษาแถวบ้านใจแป้วไปหมดแล้วว่าเออต้องยอมรับว่าจิตตกอ่ะ
5: จิตตก
6: เอาง่ายๆแล้วกว่าจะเยียวยากว่าจะทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมอ่ะมันใช้เวลาเนาะ
5: ครับ
6: ใช้เวลาม
5: ันเหมือนแบบทรามาเป็นแบบมันหลอนไปผวาไปแล้วอ่ะนะยังไงก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถดูแลเรื่องของเกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูอ่ะผมว่าอันเนี้ยต้องเข้าไปโรงเรียนแล้วก็ต้องช่วยกันเลย
6: หลังจากที่เหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีเหมือนอีกหลายๆโรงเรียนนะคะแล้วก็จะมีอีกโรงเรียนนึงโรงเรียนดังย่าสามเสนตอนแรกออกมาบอกแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วเนื่องจากว่าผู้ปกครองเขามีการส่งคลิปนึงมาเป็นคลิปของการความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะว่ามีเด็ก3คนเนี่ยมีการแบบรุ่นน้องกับรุ่นพี่อ่ะข่มขู่ทำร้ายรุ่นน้องด้วยการเอาปืนมาขู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะจนล่าสุดเนี่ยหลายๆโรงเรียนทางสิงคโปร์เองเนี่ยเขาออกมาบอกแล้วเป็นจดหมายแบบเป็นทางการเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะในคลิปที่ตอนนี้ที่เป็นข่าวอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นนอกโรงเรียนแต่เป็นนักเรียนของโรงเรียนสิงคโปร์จริงๆแต่ได้มีการคุยกันแล้วก็เคลียร์กันเรียบร้อยนะคะอันนี้จากจดหมายจากสิงคโปร์เนี่ยเขาออกมาชี้แจงแต่ต้องบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันทำให้หลายๆคนตั้งคำถามว่าตกลงแล้วเนี่ยความรุนแรงในโรงเรียนเนี่ยอีกหลายโรงเรียนมันยังมีอยู่หรือเปล่า อย่างล่าสุดเองเนี่ยก็คือหลายๆคนก็บอกว่าโรงเรียนมันคือพื้นที่ความปลอดภัยหรือไม่มีคนสังคมตั้งคำถามแบบนี้อย่างเคสของโรงเรียนสิงคโปร์เองเนี่ยที่มีนักเรียนของโรงเรียนถูกทำร้ายมีการเอาอาวุธปืนมาขู่ด้วยรุ่นพี่อะนะคะจริงๆคลิปนั้นน่ะมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ปกครองของนักเรียนเองเนี่ยได้เข้าไปแจ้งความแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการเชิญผู้ปกครองเชิญนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมาสอบปากคำแล้วก็มีการดำเนินการตามกฎหมายตามขั้นตอนเลยก่อนที่โรงเรียนสิงคโปร์จะออกแถลงการแล้วก็มีการดำเนินมาตรการทางวินัยกับนักเรียนที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการยกระดับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ดูแลสภาพจิตใจของคนที่เกี่ยวข้องคนที่รับผลกระทบเนี่ยยืนยันว่าจะไม่ได้รับความรุนแรงแบบนี้ทุกรูปแบบนะคะอันนี้พร้อมกับจดหมายที่โรงเรียนเขาออกมาชี้แจงแบบนี้ด้วย
4: คือสิ่งที่ด้ากำลังตั้งคำถามอะครับคือเมื่อมันมีเรื่องของการบูลลี่เกิดขึ้นในโรงเรียนการบูลลี่เป็นหนึ่งสิ่งหรือเปล่าที่มันทำให้เกิดความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดเราย้อนดูอย่างเงี้ยอย่างเซนคาเบียนที่ด้าเล่าหรือแม้กระทั่งอีกโรงเรียนนึงคือขอนแก่นวิทยายนก็มีเหตุการณ์ถูกบูลลี่เหมือนกัน
6: ใช่
4: ผู้ปกครองเขาออกมาแจ้งความเหมือนกันนักเรียนม.6ถูกเพื่อนเนี่ยถ่ายเงินทำลายร่างกายมาเป็นเวลาหลายปีเอาบุหรี่จี
6: ้มันเหมือนมาเฟียไปทุกทีแล้วเนาะในโรงเรียนอ่ะ
4: เข้าใจไหมเธอเนี่ยทั้งสองเหตุการณ์เนี้ยรายละเอียดความรุนแรงมันอาจจะแตกต่างกันนะแต่สิ่งที่มันสะท้อนคืออะไรคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยโรงเรียนกำลังเผชิญความท้าทายด้านความปลอดภัยที่ไม่ควรถูกมองว่าเป็นเพียงเรื่องของเด็กแล้วผู้ใหญ่บางคนชอบมองว่าก็แค่เด็กทะเลาะกันเด็กทะเลาะกัน
6: เดี๋ยวก็ดีกัน
4: เออ
6: นี่อย่าเรามองว่าอย่ามองว่าตรงนี้เป็นเรื่องเล็กหรือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นครูแล้วมีเด็กคนนึงเดินมาฟ้องครูอ่ะบอกว่าไม่โอเคกับเพื่อนที่พูดจาแบบเนี้ยเราอย่าปล่อยปะละเลยอ่ะแล้วมองว่าก็แค่คำพูดอ่ะเออเพราะว่าเราไม่รู้ว่าด้วยสังคมเด็กเจนอัลฟาเรารู้สึกว่าเด็กเจนอัลฟาพ่อแม่เขาคือเจนซีเจนวายเขามีลูกเมื่อพร้อมส่วนใหญ่นะส
5: ่
6: วนใหญ่คือมีลูกเมื่อพร้อมแล้วการเลี้ยงลูกแบบประคบประหงมในยุคปัจจุบันน่ะทำให้สภาพจิตใจของเด็กอ่ะเปราะบางใจเขาเรียกว่าใจบางคำพูดบางคำพูดเด็กในยุคปัจจุบันน่ะไม่สามารถรับได้เราไม่สามารถเอาบรรทัดฐานของยุคที่เราโดนเลี้ยงมาโดยพ่อแม่เบบี้บูมเมอร์หรือเข้าใจป่ะ
5: ครับเข้าใจ
6: เออในยุคพ่อแม่เป็นที่เลี้ยงลูกแบบกดดันน่ะแต่ปัจจุบันน่ะพ่อแม่เลี้ยงลูกแบบประคบประหง
5: ม
6: เลี้ยงลูกแบบตามใจเพราะว่าบางครอบครัวมีลูกแค่คนเดียวนะนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นสภาพจิตใจเขาอ่ะ จะบอบบางมากไม่ค่อยเจอกับความผิดหวังสักเท่าไหร่แล้วพอวันนึงมาอยู่ในสังคมที่เยอะแยะมากมายเจอเพื่อนกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะวัยรุ่นตอนต้นน่ะเด็กอายุแบบ 13 14อ่ะมันไปช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการที่จะแบบเปลี่ยนฐานไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่อ่ะเขาจะสภาพจิตใจตอนนั้นด้วยฮอร์โมนต่างๆสภาพจิตใจต่างๆอ่ะเรารู้สึกว่าการเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันน่ะจะเอาบรรทัดฐานสมัยก่อนอ่ะไม่ได้ครูเองก็เหมือนกันว่าเพราะครูบางคนน่ะผ่านมาตั้งแต่แบบสอนตั้งแต่รุ่นพวกเรา
5: เหมือนคุณครูที่ออกมาโพสต์วันนั้นนะ
6: สอนมาตั้งแต่รุ่นพวกเราจนกระทั่งในยุคปัจจุบันน่ะการสอนสมัยก่อนกับปัจจุบันน่ะไม่ได้แตกต่างกัน
4: คือเรื่องการบูลลี่มันยังคงมีอยู่ครับในทุกวันนี้มันก็ยังมีอยู่ตลอด
6: ถามว่าลูกเราอ่ะโดนบูลลี่ไหมก็
4: โดน
6: แต่ด้วยความที่สื่อในยุคปัจจุบันอ่ะไอ้สื่อสมัยก่อนอ่ะกับยุคปัจจุบันไม่เหมือนกันอีกการเข้าถึงสื่ออ่ะต่างกันเราว่ามันมีมานานและยุคบูลลี่
5: ครับ
4: แต่ว่าตอนเด็กฉันก็โดนนะบูลลี่
6: ฉันก็โดน
4: โดนไถ่เงินโดยพี่ม.ปลาย
6: จริงหรอแล้ว
4: ร่างกำยำฉันให้เพราะฉันชอบเขา
5: อันนั้นสมยอมอย่าเรียกว่าบูลลี่
6: จริงหรอเข้ามาถ่ายเงินเลยหรอ
4: ถ่ายเงินขอเงินขอใช้คำว่าขอยืมเงินหน่อยยี่สิบบาท
5: หรอแล้วเราได้เราได้ไปโรงเรียนมาเท่าไหร
4: ่80
5: ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะ
4: เราก็
5: 20% นะ
4: แต่เราเต็มใจจะแบ่ง
6: เขาบอกเอามาได้ยี่สิบบาทอย่างเงี
4: ้
6: ยหรอ
4: เราก็ขัดขืนนิดนึงแต่เราก็เต็มใจแต่ประเด็นคืออันนี้ฉันก็เล่าให้มันดูแบบดูผ่อนคลายขึ้นนะแต่จริงๆแล้วการบูลลี่ทุกรูปแบบไม่ควรเกิดขึ้นในโรงเรียนเล
6: ย
4: คือเราไม่ได้บอกนะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะการบูลลี
5: ่
4: แต่เราก็ยังปฏิเสธไม่ได
6: ้
4: ว่าโดนบูลลี่หรือเปล่าเพราะเรายังไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงเข้าใจป่ะแต่ตอนนี้มันมีข่าวเรื่องโดนบูลลี่อ่ะเยอะมากเด็กโดนแกล้งโดยเพื่อนเด็กโดน
6: อันนี้จากหลายๆโรงเรียน
4: จากหลายโรงเรียนนะเราก็เลยมาตั้งคำถามว่าแล้วเราจะทำยังไงดีโรงเรียนจะทำยังไงดีให้โรงเรียนยังคงเป็นพื้นที่ปลอดภัยอยู
6: ่เรารู้สึกว่าอันนี้ความคิดเห็นนะครูอ่ะครอบครัวก่อนครอบครัว
4: ใช่ฉันก็รู้สึกเหมือนกันใช่
6: ครอบครัวมีส่วนสำคัญมากๆมาเป็นอันดับหนึ่งเลยครอบครัวแล้วโรงเรียนเนี่ยมีเป็นส่วนประกอบใหญ่ๆหลักๆเลยในการหล่อหลอมให้เด็กอ่ะหรือว่าเพราะว่าเด็กอ่ะเขาใช้เวลา8ชั่วโมงอ่ะอยู่ในโรงเรียน8ถึง10ชั่วโมงอ่ะอยู่ในโรงเรียนแต่ครอบครัวมาเป็นหลักนะการเลี้ยงดูครอบครัวสำคัญมากแต่ส่วนของครูในการอบรมสั่งสอนเด็กอ่ะแล้วก็รวมถึงความอย่าเพิกเฉยกับจิตใจของเด็กอันนี้เรามองว่าสำคัญ
5: แต่ว่าผมอ่ะพูดในมุมครูแล้วกันครูประเทศไทยโดยเฉพาะครูโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้สอนอย่างเดียวนะเขาต้องสอนวางแผนการสอนทำวิจัยคือหน้าที่ของเขาอะของครูต่อนักเรียนต่อคนเนี่ย
6: มัน
5: สูงมากมัน
6: สมมติว่าถ้าเป็นแต่ละประเทศอะบางประเทศอะหนึ่งห้องมี20คนเนื้อออกมาเพราะว่าโรงเรียนเขากระจายไปอยู่ตามแบบพื้นที่ที่แบบเขาไม่ได้มีแบบวิธีการกระจายอ่ะเด็กในพื้นที่นึกออกป่ะว่าบ้านอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเขาสามารถกำหนดได้ว่า1ห้องอ่ะมีประมาณ20คนการดูแลอัตราส่วนน่ะในการดูแลเด็กอ่ะมันก็จะน้อยกว่าปัจจุบันน่ะครูโรงเรียนรัฐบาลน่ะ40คนตอนครู1คน
5: แล้วก็การเป็นครูในระบบการศึกษาไทยผมว่าถ้าจะแก้เรื่องครูมันต้องแก้ตั้งแต่ระบบการศึกษาของไทยระบบชั้นตำแหน่งของครูเพราะว่าสมมติพี่ด้าเป็นครูฝึกสอนพี่ด้าอยากจะเป็นครูประจำพี่ด้าก็ต้องทำรีพอร์ตหรือว่าทำผลงานจากครูจะต้องเลื่อนไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อเป็นครูชำนาญการครูชำนาญการพิเศษมันต้องมีการแข่งขันทำพอร์ตทำอะไรและทำพอร์ตก็ส่วนหนึ่งทำวิจัยอีกส่วนหนึ่งทำแผนการสอนส่วนหนึ่งต้องมาดูแลนักเรียนอีกตามการบ้านนักเรียนอีกคือทุกอย่างมันไปลงที่ครูหมดเลยก็เข้าใจในภาระที่มันโหลดมากๆของครูและเด็กคนนึงวิ่งมาบอกครูว่ามีปัญหากับเพื่อนครูก็คงมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที
6: ่ปล่อยผ่านไปก่อน
5: ถูกต้องถ้าเรามองในมุมครูนะมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าภาระหน้าที่ของเขาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้จริงอ่ะผมว่ามันต้องไปถึงระบบเลยล่ะเรื่องปัญหานี้นะฮะ
4: ไม่หรอกเธอแต่ครูบางคนน่ะก็เลือกที่จะไม่รับฟังเลยก็มี
5: ก็มีมันก็ใช่
6: เพิกเฉยเลยมี
4: เพิกเฉยเลยก็
6: ม
4: ีรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องตัวก็
6: ม
4: ี
6: ก็มี
4: ดังนั้นน่ะเราต้องใส่ใจเด็กๆกันให้มากขึ้นนะครับคือตอนเนี้ยอย่างที่ด้าพูดแหละมันคือทุกหน่วยตั้งแต่หน่วยครอบครั
6: ว
4: หน่วยโรงเรียนครอบครัวเองก็ควรจะต้องฟัง
6: ใช่
4: พ่อแม่ก็ต้องฟังเด็กเสร็จแล้วก็ต้องมาคิดวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
6: รู้สึกว่าครอบครัวบางครอบครัว ผลักภาระไปที่โรงเรียนอย่างเดียวเลยเพราะคิดว่าส่งลูกไปโรงเรียนแล้วครูจะจัดการทุกอย่างได
4: ้มันก็ไม่ได้หรอก
6: ไม่ได้
4: มันก็ไม่ได้หรอก
6: เพราะเรารู้สึกว่าถ้าพ่อแม่เองอ่ะปล่อยปะละเลยอ่ะโดยเฉพาะทุกวัยเลยนะเดี๋ยวนี้ทุกวัยไม่ใช่ว่าเฉพาะเราจะใส่ใจเฉพาะวัยเด็กอย่างเดียวอ่ะโดยเฉพาะเด็กแบบพรีทีนอ่ะแบบอายุ
4: 15 13 14 15เนาะ
6: มันเป็นช่วงที่เรา
4: หัวเลี้ยวหัวต่อมา
6: เด็กมากๆรักสิ่งที่เขาพูดแต่ละครั้งอ่ะเพราะว่าวัยนั้นพูดน้อยอยู่แล้วเขาไม่ได้อยากพูดกับพ่อแม่อยู่แล้วเพราะเขารู้สึกว่าเพื่อนสำคัญสำหรับเขาแต่พ่อแม่ต่อถ้าเกิดวันนึงเด็กมาพูดกับเราอะในวัยแบบอายุ 13-14 พ่อแม่ก็อยากปล่อยปะละเลยด้วยเช่นกัน
4: คือต้องฟังเขาให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องใส่ใจกันให้มากขึ้นแล้วมีอะไรเนี่ยจะได้ช่วยเหลือกันได้ทันซึ่งล่าสุดครับพอมันมีเรื่องราวของการที่เราพูดคุยกันได้เกิดขึ้นเนาะดร.ตรินครับก็แนะทางออกถึงเด็กที่ถูกบูลลี่ถูกรังแกในโรงเรียนถ้าแจ้งครูเราไม่ช่วยร้องเรียนเลย
6: ร้องเรียนได้ใช่ไหม
4: จำไว้นะเด็กๆ1579สายด่วนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการสามารถขอคำแนะนำหรือร้องเรียนได้หากถูกกลั่นแกล้งและโรงเรียนไม่สามารถจัดการปัญหาได้เริ่มจากการเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องข้อความแชทภาพคลิปวันเวลารายละเอียดให้ครบถ้วนจากนั้นแจ้งครูประจำชั้นครูที่ปรึกษาก่อนหากยังไม่ได้รับการช่วยเหลือโทร1579สายด่วน1579เลยดร.ตินย้ำแบบนี้นะการบูลลี่ไม่ใช่เรื่องที่เด็กต้องทนหรือจัดการเพียงลำพังเมื่อผู้ใหญ่ได้รับรู้ถึงปัญหาแล้วการเพิกเฉยไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในโรงเรียนจำเป็นต้องเริ่มจากการรับฟังและให้ความช่วยเหลือเด็กอย่างจริงจัง อันนี้จริงมากๆเลย
5: ครับผม
6: โดยเฉพาะแบบเด็กผู้ชายอ่ะแบบอย่างฉันมีลูกผู้ชายอ่ะแบบบางทีอ่ะลูกเดินมาบอกว่าไม่โอเคกับคำพูดเนี้ยที่เพื่อนที่โรงเรียนอ่ะฉันก็ต้องอีเมลหาครูนะบอกฝากดูทีว่าแบบยังไงเราว่าครูกับผู้ปกครองอ่ะต้องคุยกัน
4: ต้องโคกันเน
6: า
4: ะ
6: ต้องโคกัน
4: ซึ่งเราเองอ่ะเราก็ต้องมีพาร์ทแบบอธิบายใจลูกอะเนาะว่าลูกไม่โอเคเพราะอะไรเขาพูดแบบนี้เพราะอะไร
6: ใช
4: ่ทำไมถึงพูดแบบนี้แล้วก็ต้องมาวิเคราะห์เหตุการณ์เนี่ยกับลูกทีนึงก่อน
6: ถูกต้อง
4: แล้วก็ต้องให้ครูเนี่ยดูพาร์ทที่โรงเรียนว่าแล้วทำไมเพื่อนคนนี้ถึงพูดแบบนี
6: ้แต่ลูกฉันบางทีอ่ะก็มาพูดแล้วฉันก็แบบอุ๊ยจริงหรอไม่จะอีเมลสักพักถามไปถามเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว
4: นานไปละ
6: ครูได้ลงโทษไปแล้วแล้วเพิ่งมาบอกแล้วถามแล้วทำไมเพิ่งบอกอ๋อลืมแล้วเพิ่งมาบอกแม่เพิ่งเล่าให้ฟัง
4: ไม่แต่ก็ดีแล้วนะที่ยังเล่า
6: เออ
4: คือสิ่งหนึ่งอ่ะที่ผู้ปกครองตอนนี้ต้องเจออ่ะคือลูกไม่ยอมพูดเว้ย
6: ใช่ลูกไม่พูด
4: เลือกจะเงียบลูกเลือกจะพูดกับเพื่อนตัวเอง
6: อ
4: ซึ่งเพื่อนตัวเองก็อายุไล่เลี่ยกัน
6: ก็การตัดสินใจก็จะ
4: อยู่ในวงเดียวกัน
6: อ
4: ่ะ
6: เออแบบนั้นน่ะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าผู้ปกครองครอบครัวสำคัญมาก
4: สำคัญมากเธอต้องรับฟังลูก
5: ครับ
6: พยายามถามอ่ะต้องถามต้องคุยกับเขาอ่ะว่าเป็นยังไงบ้าง
4: จริงอย่างหลานฉันเนี้ย
6: ต้องแอบถาม
4: ฉันเมาแฟดเลย
6: เออเหมือนกันที่ก็ชอบเมา
4: ฉันเมากับหลาน
5: แฟดแบบเพื่อนนะ
4: เลี้ยงหลานกับโทรหาเมาก็เลยขึ้นวันนี้เล่าสิเล่าให้จิกอ่องฟังหน่
6: อ
4: ยมันมีอะไรบ้าง
5: ต้อง
6: แบบสไตล์แบบไม่ใช่ถามเคนด้วยนะต้องถามให้เขา
4: เมาเมาว่าเออให้มันเมาเมาว่าวันนี้เพื่อนเป็นยังไงบ้างเพื่อนที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้าง
5: ครับผม
4: เมาๆหน่อยเนื้อออกไหมอ่ะก็ต้องช่วยกันนะครับเรื่องนี้มันก็สะท้อนหลายอย่างพอมันเกิดข่าวแบบนี้เกิดขึ้นนะครับมันรุนแรง
5: ครับผม
6: บอกว่าเคยโดนแกล้งแล้วบอกครูแล้วพวกนั้นโดนครูทำโทษแต่สุดท้ายก็กลับมาโดนแกล้งแกล้งหนักขึ้นเพราะว่าเราไปฟ้อง
5: นะเป็นวงจรไปเนาะก็ต้องใส
4: ่ไม่เรื่องนี้เราก็ต้องแก้ให้มันจบให้ได
5: ้ครับ
4: โดนแกล้งอีกก็บอกครูอีก
6: ใช่
4: ก็ให้มันดุกลำโทษอีก
6: ออ
4: ดูซิว่าใครจะทนได้มากกว่ากัน
6: ใช่
4: ก็ต้องให้มันหยุดให้ได้
6: อ
4: ะเราก็ต้องใหญ่ยอมอ่ะเนื้อออกปะ
5: ครับผมอ่ะขอเบรกแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
7: แฉข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอร์ลิฟธนาคารต้องเดอร์ลิฟ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: is that good?
10: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
12: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: That good. D L D I R มันดีนะทุกวันดีอาร์มันกำลังดีนะดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
3: ฮะอินอะไรนะ
2: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาร
7: ท้อ
8: ทำไมอ่ะ
7: นี่
8: เสียงขี้เมามากเสียงขี้เมามาก
9: เธอแบบไฮโน้ตมากเมื่อกี้อ๋ออ
7: ย
9: ่
7: าง
9: น
7: ี้คืออะไรอยากทำประกันไหม
8: โอ้อยู่แล้วสิ
7: หมดยังประกันหมดยัง
8: ต้องรีบแล้ว
7: เออเธอจะซื้อรถใหม่เนี่ย
8: โทษนะคะประกันไม่หมดก็ทำเพิ่มได้ถ้าเกิดเป็นHey Goodieค่ะ
7: Hey Goodieโบรกเกอร์ประกันออนไลน์นะคะที่ลูกค้า 94% พึงพอใจเชื่อถือได้เพราะว่ามีเลขใบอนุญาตจากคปภ.ด้วยนะคะคุณสามารถมั่นใจกับประสบการณ์ด้านการประกันภัยเนี่ย10ปีโดยเงินติดล้อเชี่ยวชาญด้านประกันทั้งประกันรถยนต์ประกันรถไฟฟ้าประกันเดินทางต่างประเทศนะคะพร้อมดูแลบริการตลอด24ชั่วโมงบริการตั้งแต่ก่อนซื้อยันช่วยติดตามเคลมนะคะใครที่สนใจนะคะใครที่รู้สึกว่าวันนี้รถยนต์ประกันใกล้หมด
8: เ
7: ธอติดต่อHey Goodieเลยหรือกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศ
8: จ้าแม่
7: สามารถซื้อประกันติดต่อHey Goodieได
8: ้แ
7: อดไลน์ไปได้เลยนะคะแอดHey Goodie H-E-Y G-O-O-D-Y ได้ตลอดเวลาเลยนะคะคุณสามารถเช็คเบี้ยฟรีเห็นราคาแบบทันทีไม่เอาเบอร์โทรไปกวนใจแบบว่าจะมาติดตามอะไรเงี้ยไม่มีนะคะประกันรถชั้น1เนี่ยเบี้ยเริ่มต้นนะคะเพียง599บาทต่อเดือนมีสายด่วนโทรเรื่องเคลมได้เลยโทรไปที่1501โทรได้ตลอด24ชั่วโมงประกันเดินทางคุณก็ไม่ต้องสำรองจ่ายนะพวก IPD OPD เนี่ยใช้ยื่นวีซ่าได้ผ่านก็แบบสมมติยื่นวีซ่าไม่ผ่านก็ไม่ได้คือหมายความว่าก็ได้เงินคืนด้วยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะซื้อประกันติดต่อHey Goodieได้เลยอยากให้คุณเปิดใจค่ะมาลองประกันใหม่ๆนะคะชอบประกันเจ้าไหนแผนแบบไหนเลือกได้เลยนะคะไม่กดดันด้วยจะซื้อเจ้าไหนHey Goodieก็ยินดีดูแลตั้งแต่ซื้อยันเคลมเพราะฉะนั้นคุณสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะที่ heygoodie.com
10: ประ

0: เลิศสบายใจนะได้เต้นให้คุณดีนะ
1: ของการ PR
0: ใช่ PR เสร็จปุ๊บกดเพลงเราเต้น
1: นี่ต่อไปนี้ใครลงสปอนเซอร์แฉคุณต้องมีเพลง
0: ใช่
2: ผมเหมือนไฟช็อตยังไงก็ไม่รู้
0: เบิ้ลทำได้ดีนะรูปปากดีเลย
2: ปากมันต้อง
0: ทุกคนต้องอ้าปาก
2: โอเคโอเคแต่วันนี้ผมอ่ะยังไม่ได้มาวันจันทร์อังคารตั้งแต่เรามีเดอะลิฟต์เนาะเราม
1: ีAlmon Breezeธนาคารก็มีเพลงแล้วนะ
2: คือวันนี้จะต้องมาให้พี่ๆช่วยสอนหน่อยว่าAlmon Breezeเต้นยังไงเดอะลิฟต์เต้นยังไง
1: เหนื่อยจำได้ว่าเหนื่อย
2: หายใจไม่ทัน
1: เดี๋ยวรอจำได้ว่าเหนื่อย
0: เดี๋ยวเราเปิดไปทีละเพลง
2: โอเคโอเค
0: Almon Breezeก็1เรื่อง
1: ใช่
0: The Leaf ก็1เรื่องเดี๋ยวค่อยว่ากันไป
2: okay, okay,
0: ทีละเพลงนะครั
2: รบ
0: มากันถึงอีก1เรื่องราวดีกว่านะครับต้องบอกแบบนี้วันศุกร์เนี่ย มันก็มีนอกจากเรื่องของการกราดยิงเกิดขึ้นนะครับก็ยังมีอีก1เรื่องที่ก็เป็นเรื่องของการสูญเสียเหมือนกันวันพฤหัสกลางคืน มีการประกาศตามหาพี่เต
1: ้
0: พี่เต้สมาชิกวง Dragon Fire พี่เต้เนี่ยครอบครัวประกาศตามหาบอกว่าออกไปจากบ้านตั้งแต่ตี4ขับจักรยานเนี่ยออกไปไม่เอามือถือไม่เอากระเป๋าตังค์ไม่เอาอะไรไปเลยมีเป้ใบหนึ่งสะพายไปขี่ออกจากบ้านณเวลาตอนเย็นตอนนั้นเย็นนั้นอะติดต่อไม่ได
1: ้
0: หาตัวไม่เจอยังไม่กลับบ้านเลยก็ประกาศตามหากันนะครับภาพวงจรปิดเนี่ยเห็นภาพว่าพี่เต้เนี่ยขี่จักรยานเนี่ยไปทางสะพานพระราม7
1: ใช่
0: นะครับไปทางสะพานพระราม7
1: บ้านเขาอยู่บางกรวยแล้วก็เลยขี่จักรยานอ่ะมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม7
0: ใช่แล้วแล้วก็ไม่เห็นภาพวงจรปิดอีกเลยนะครับก็มีการประกาศออกตามหากันคนก็เริ่มแชร์กันใน Facebook แชร์กันในโซเชียลเน็ตเวิร์คและเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อได้มีการพบศพพี่เต้นะครับอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
2: ครับผม
0: นะครับ
2: ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่เต้ด้วยนะครับ
1: อย่างอัปเดตล่าสุดค่ะก็อันนี้จะเป็นคุณหยวนนะคะหยวนดราก้อนไฟเนี่ยก็ออกมาแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการพิธีศพนะคะให้กับพี่น้องวงการบันเทิงร่วมไปร่วมงานของคุณเต้ได้ไปร่วมแสดงความอาลัยนะคะก็มีการเคลื่อนย้ายร่างคุณเต้ไปยังวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีนะคะเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลซึ่งบรรยากาศในงานเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพี่น้องในวงการบันเทิงเนี่ยไปร่วมงานแล้วก็โศกเศร้าหลายคนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
0: ใช่เมื่อวานนี้เนี่ยแกรมมี่เป็นเจ้าภาพนะครับก็มีพี่น้องที่เป็นศิลปินเนี่ยแกรมมี่ร่วมยุคพี่เต้ Dragon Fire เนี่ยไปกันเยอะมากแล้วก็ผู้บริหารแกรมมี่ผู้ใหญ่เนี่ยไปกันเต็มเลยเธอเมื่อวานเนี้ย
1: คุณหยวนเองในฐานะตัวแทนครอบครัวนะคะก็ได้มีการเรียนเชิญพี่น้องในวงการบันเทิงนะคะตลอดจนบุคคลที่เคยร่วมงานแล้วก็มีความผูกพันกับคุณเต้มาร่วมไว้อาลัยแล้วก็ส่งเขาเป็นครั้งสุดท้ายกำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมนะคะแล้วก็การฌาปนกิจคุณเต้ Dragon Fire เนี่ยจะมีขึ้นถึงวันที่10สิงหาคมส่วนพิธีชาปนกิจจะมีขึ้นในวันที่11สิงหาคมค่ะ
0: ก็คือสวดวันนี้วันสุดท้ายนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็น
1: วันเผาน
0: ะครับอีก1คน1สมาชิกของ Dragon Fire นะครับที่ก็ไปอยู่วันที่เจอร่างของพี่เต้เลยเนี่ยแหละครับก็คือพี่แอนดี
1: ้
0: พี่แอนดี้ก็บอกเลยบอกเหมือนฝันร้ายยังทำใจไม่ได้นะครับขอความร่วมมือไม่ส่งต่อภาพขณะพบร่างมันก็ไม่ใช่ภาพที่น่าดูอ่ะทุกคนนะครับสงสารคุณแม่แล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับหลังทราบข่าวก็เดินทางไปจุดเกิดเหตุเลยนิมนต์พระทำพิธีเชิญวิญญาณเต้กลับมาที่วัดพี่แอนดี้บอกแบบนี้ครับพี่เต้เป็นคนน่ารักรักครอบครัวนะครับรักคุณแม่รักภรรยาพูดถึงความตั้งใจอยากกลับมาทำงานเพลงกับสมาชิก Dragon Fire เพราะว่าเพิ่งขึ้นคอนเสิร์ตร่วมกันไปคาเซ็ตเฟสเมกะฮิตเมื่อปี2024
2: ครับ
0: นะครับหลายคนถามถึงประเด็นเรื่องซึมเศร้าหรือเปล่าว่าพี่เต้เนี่ยมีภาวะซึมเศร้าไหมพี่แอนดี้ก็บอกว่าขอตัดประเด็นเรื่องซึมเศร้าเนี่ยออกไปก่อนยืนยันจากสิ่งที่ตนรู้จักและใกล้ชิดกับเต้ว่าเพื่อนไม่เคยมีวิแววหรือพฤติกรรมที่ทำให้คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี
1: ้
0: ย้ำว่าพี่เต้เนี่ยเป็นคนคิดเรื่องงานและธุรกิจตลอดไม่เคยมีปัญหาเรื่องการโกงใครการเสียชีวิตยังเป็นทางการสาเหตุเนี่ยต้องรอผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่นะครับ
1: ค่ะ
2: ก็เป ็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าในวงการบันเทิง
1: เพราะว่าดูจากกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยคือตำรวจเนี่ยเขาก็เริ่มเห็นว่าคุณเต้เนี่ยไปหยุดตรงสะพานพระราม7อย่างที่อ่องร้อยให้ฟังแล้วก็สิ่งที่น่ากังวลใจก็คือในเป้เขาอะมีก้อนหิน
2: ปูน
1: อะอยู่ในเป้แล้วก็มีกล้องวงจรปิดว่าเขาหยิบก้อนหินอิฐปูนอะอยู่ใต้สะพานพระราม7
0: ก็คือเป็นคนหยิบเอง
1: เออเป็นคนหยิบเอง
0: หยิบใส่เป้ไปเอง
1: ใช่แบบนี้ค่ะถึงบอกว่าขนาดคุณสรยุทธ์เองอ่ะยังโพสต์เลยบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วมันคือวันอะไรเนี่ย
0: ใช่
2: แล้วเหมือนกับมันต่อเนื่องกันอ่ะค่อนข้างจะเป็นข่าวที่ต่อเนื่องเพราะว
1: ่
2: าอย่างช่วงที่เทพศิริมันก็คือช่วงประมาณ10โมงกว่าๆแล้วนี่ก็สักช่วงบ่ายๆนะฮะ
0: ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่เต้ด้วยนะครับ
2: ผมอ่ะ
1: เธอเราพักข่าวเครียดแป๊บหนึ่ง
2: ครับ
1: เรามาใช้สมองความเผื่อของพวกเราก่อนได้ไหม
0: เธอรู้ไหมมีคนจำนวนมากได้ส่งข่าวนี้มาหาฉันแล้วก็บอกให้ฉันโทรหาแม่มดดำเพื่อไปสืบข่าวนี้มาทีแต่เช้านี้ฉันก็เลยขอตัดสินใจว่าไม่ฉันจะไม่ทำเรื่องนี้เพียงพัง
2: ครับ
0: ฉันต้องทำเรื่องนี้กับคุณผู้ฟังทุกคนดังนั้นเราต้องมาช่วยกัน
2: ครับ
0: ช่วยกันวิเคราะห์สิมันเกิดอะไรขึ้น
1: เธอมาจับตามองเชื่อป่ะวันศุกร์ฉันไลฟ์อยู
2: ่
1: แล้วก็มีข่าวนี้มาแกฉันหยุดขายของเลยฉันหยุดไลฟ์เลยฉันบอกว่าทุกคนคนดูทุกคนมาช่วยกันหน่อยเร็ว
2: แป๊บนึงนะตอนนี้มันเหลือ4นาทีพี่ได้คิดว่าเรื่องนี
1: ้ไม่เราเล่าให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้า
2: ค
1: ่อยมาคุยกัน
2: ต่อมานั่งวิเคราะห์กันโอเค
1: เรื่องของเรื่องก็คือว่าในรายการข่าวใส่ไข่มันมีอักษรย่อ
2: เล็กเบรกหนึ่ง
1: อ๋ออีเบรกเราต้องไปเบรกก
2: ่
1: อน
2: แล้วเดี๋ยวกลับมา
0: โอ้ยเสียลมโอ้ยเสียลม
1: ช่วงหน้ากลับมาค่ะเร็วๆไปเบรกไปเบรกเร็วๆ
0: อ๋อตาอยู่ดีก็เบรก
3: ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
7: ยังไงอะ
6: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
3: ถ้าเราไม่เล่าเรื่องนี้คิดว่าคุณผู้ฟังจะโกรธเราปะ
4: เอาจริงปะ
5: ยังไง
4: สวัสดิ์ช่องแชทถล่ม
3: เออแล้วแบบถ้าเราลองแบบว่าเอ้ยเรื่องนี้ขี้เกียจเล่าแล้วไม่เมาไม่คุยละผมว่าน่าจะมีถล่มนะ
4: ง่ายๆเลยนะมันมีข่าวเมาออกมาบอกว่าดาราหนุ่มระดับแถวหน้าของวงการ
5: คีย์เวิร์ดนะ
4: คีย์เวิร์ดนะภาพลักษณ์อบอุ่น
5: เป็
4: นแฟมิลี่แมนรักครอบครัวไปแอบมีความสัมพันธ์กับนักธุรกิจสาวสุดเซ็กซี่ฝ่ายหญิงมีดีกรีเป็นอดีตภรรยาของคนดังในวงการบันเทิง
5: แล้วก็ฝั่งภรรยาเมียหลวงอะเมียก่อนจับได้เมียเป็นนักร้องชื่อดังเป็นนักร้องชื่อดังระดับประเทศสามีก็เป็นพระเอกไม่ใช่พระเอกเขาเรียกนักแสดงแถวหน้าน
4: ักแสดงแถวหน้า
5: เป็นนักแสดงแถวหน้าคือทุกคนรู้จัก
4: ตามข้อมูลที่ถูกพูดถึงในรายการบอกอีกทั้งคู่พบกันจากการเรียนหลักสูตรหนึ่งก่อนพัฒนาความสัมพันธ์แบบลับๆต่อเนื่องเกือบ1ปี
5: หลักสูตรพวกธุรกิจทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ย
4: โดยมีการนัดพบกันเป็นระยะฝ่ายชายมักอ้างกับภรรยาว่าติดงานหรือไปเรียนหลักสูตรจนฝ่ายภรรยาเริ่มสงสัยในพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอุ๊ยตายชาวเน็ตเข้ามาพิมพ์หลายคู่เชีย
5: ว่าใครใครใครใคร
4: หนึ่งคู่ที่ออกมาปฏิเสธแล้ว
3: ครับ
4: ปอปอน
3: อใคร
4: ปอปอนอไงล่ะก็ปอปอนอไงล่ะ
5: เปรมเขาออกมาปฏิเสธแล้ว
4: เป็กเปรมกับนิว
3: เป็กเปรมนิว
5: เขาปฏิเสธแล้ว
4: คู่นี้นะโดนขุดตั้งแต่ภาพพี่นิวไปตัดผมสั้น
5: เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
4: เริ่มต้นใหม่อีกครั้งแล้วก็ล่าสุด
3: เชื่อมโยง
4: เชื่อมโยงไหมเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแล้วก็ล่าสุดร้องเพลงนาฬิกาทรายบุกี้เลออน
5: อ
4: ุ้มลูกอุ้มลูกแล้วร้องเพลงเธอปล่อยเธอไปไม่ไหวยังไง
3: มัน
4: เจ็บปวดแค่ไหนก็อ่ะน
3: ี่มันลงล็อก
4: มันลงล็อกเลยนิวพี่นิวรีบเข้าไปร้องเพลงตามรีเควสต์นะคะไม่มีอะไรเลยค่ะตอนนี
3: ้สรุปก็คือพี่นิวบอกว่าไม่ใช่นะ
4: เขายังไลฟ์ด้วยกันอยู่เลย
3: okay,
4: ยังรักกันดี อีกคู่หนึ่งที่ออกมาพูดแล้ว
3: ใคร
5: คือ
4: มอทอรอดองไงล่ะ
5: แบททิวเลดี
4: ้
5: เธอเชื่อป่ะคือพอบอกว่าพระเอกแล้วก็แบบเหมือนภาพลักษณ์ดูเป็นแบบรักครอบครัวคอมเมนต์อะเกี่ยวกับครอบครัวแมททิวลิเดียยกมาก
4: ก็นักแสดงแฟมิลี่แมน
5: แล้วเมียเป็นนักร้อง
4: เมียเป็นนักร้อง
3: ก็จริง
4: เข้าใจไหม
3: ก็นึกถึงพี่แมททิวเหมือนกันตอนแรก
4: เออ
3: แต่สรุปพี่แมททิวก็ไม่ใช่
4: ซึ่งเขาบอกว่านักธุรกิจสาวในคู่ของแมททิวลิเดียเนี่ยคือใครรู้ไหม
3: ใคร
4: มะเดี่ยวหมูกระจกวับวาว
5: แล้วเจอกันในคลาสไหนในคลาสไหน
4: เจอกันในคลาส The Take Hormone ซึ่งลีเดียบอกว่าไม่ใช่คู่เขาแต่ฉันพูดเลยนะเราสามคนน่ะรู
5: ้รู้แล้ว
4: ว่าเป็นใคร
5: รู้แล้ว
4: จริง
5: ไม่แต่ฉันบอกว่าฉันรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นข่าวเก่าแล้วเอามาเล่าใหม
3: ่
5: ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีข่าวอะไรก็เลยเอาข่าวเก่ามาเล่าใหม
4: ่หลายคนทายมาแล้วนะ
5: ว่าม
4: าช้าหนุ่ยอัมพลป่ะคะ
5: นานไปนานไป
4: โทษนะคะ
5: นานไป
4: โทษนะถ้ามาช้าหนุ่ยอัมพลน่ะ
5: ไม่เอายุคนี้ล่ะพี่แม่มจิตลาไปเลยล่ะ
4: เข้าใจไหมล่ะพี่แม่มจิตลาพี่หนุ่มสันติสุขอ่ะไม่เอายุคนั้นไปเลยล่ะ
3: นี่มีข่าวปฏิเสธแล้วนะครับเอแคร์กับพี่เป๊กสัญชัยก็ไม่ใช่นะครับ
4: ไม่ใช
3: ่รูปอบกอดกันนะ
4: ไม่ใช่เอแคร์พี่เป๊กไม่ใช่เลย
3: เห็นกอดกันใช่ไหมมีพี่เป๊กกับเอแคร์กอดก
4: ัน
3: อันนั้นปฏิเสธแล้วนะฮะ
4: ใช่
3: โอเค
4: นะค่ะ
5: ให้คิดเดี๋ยวชั่วโมงหน้า
4: คิดแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาเมากันต่อ
5: เดี๋ยวขอไปเบรกฟังข่าวตัวชั่วโมงช่วงนี้ให้คุณใช้สมองก่อนทำงานวันนี้เดี๋ยวหลัง9โมงมาคุยกันว่าใคร
4: หยุดซีเลียมบิลลี่ก็ไม่ใช่ค่ะหยุดค่ะเอาละค่ะขอบคุณด้วยนะคะ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Lift ธนาคาร
3: ครับผมเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวกันต่อแล้วชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรามีสัมภาษณ์เลดี้ปรางด้วย
4: ใช่
3: เด
4: ี๋
3: ยวเจอกับเลดี้ปรางชั่วโมงหน้านะจ๊ะ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
9: กรอบเพียวเขียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
10: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
11: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
12: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
13: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร
14: ์กรอบกรอบ
13: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
6: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
15: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
0: ์ EFM News
16: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
17: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะวรสิทธิ์ย้ำถอดถอน 5,925 รายชื่อทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นแค่การคืนความเป็นธรรมให้ระบบสอบลั่นต้องเดินหน้าตรวจสอบถึงต้นต่อสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
19: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
20: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
19: หรอใช้ยากไหมล่ะ
20: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
19: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
20: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
19: อืมดีจังโอเคเลย
21: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุกรณีถอดถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 รายเป็นการคืนความเป็นธรรมให้ระบบสอบยังต้องเดินหน้าตรวจสอบถึงต้นต่อคนสุจริตต้องไม่ถูกเหมารวมคนโกงต้องรับผิดคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
6: นายวรศิษฐ์เกียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบท้องถิ่น 5,925 รายว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ไม่ใช่เพียงการดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องตามกระบวนการแต่ต้องทำให้สังคมมั่นใจว่าระบบการสอบแข่งขันของภาครัฐยังมีความยุติธรรมและคนที่เข้าสอบด้วยความสุจริตจะได้รับการคุ้มครองซึ่งการดำเนินการกับ 5,925 รายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการคืนความเป็นธรรมให้กับระบบสอบและเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าการทุจริตจะไม่สามารถทำลายความเชื่อมั่นของคนที่ตั้งใจสอบอย่างสุจริตได้การดำเนินการทุกขั้นตอนต้องยึดข้อเท็จจริงหลักฐานและกฎหมายเป็นสำคัญโดยต้องแยกให้ชัดระหว่างคนที่ทุจริตกับคนที่สุจริตเพราะคนที่ตั้งใจอ่านหนังสือสอบแข่งขันด้วยความสามารถของตัวเองไม่ควรจะต้องสูญเสียโอกาสเพราะการกระทำของคนบางกลุ่มหากการตรวจสอบพบว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอยู่เบื้องหลังการทุจริตหรือมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่มีการละเว้นเรื่องนี้ต้องทำให้เห็นว่าระบบราชการไม่ได้ปกป้องคนโกงแต่ปกป้องคนที่สุจริตต้องคืนความเชื่อมั่นให้กับคนที่เข้าสู่ระบบด้วยความสามารถของตัวเองและทำให้ทุกคนเห็นว่าการโกงไม่ใช่ทางลัดที่จะนำไปสู่ตำแหน่งราชการได้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
7: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ผู้นำอิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพฉนวนกาซา15ข้อของผู้นำสหรัฐโดยกล่าวว่าจะไม่มีการถอนทหารเกิดขึ้นจนกว่ากลุ่มฮามาสจะปลดอาวุธอย่างแท้จริงกลุ่มกบฏฮูตีที่อิหร่านหนุนหลังในเยเมนอ้างว่าได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งในซาอุดีอาระเบียหลังซาอุดีอาระเบียลงนามข้อตกลงด้านกลาโหมกับทูเคียและปากีสถานได้เพียง2วันรัสเซียกล่าวว่ายูเครนเปิดฉากโจมตีแคว้นเบลโกรอดของรัสเซียด้วยโดรนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5คนและได้รับบาดเจ็บกว่า20คนอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินทำให้นครเซี่ยงไฮ้ของจีนเผชิญกับฝนตกหนักและน้ำท่วมถนนกว่า100สายส่งผลกระทบต่อการจราจรภูเขาไฟเอตนาซึ่งเป็นภูเขาไฟที่มีพลังมากที่สุดและใหญ่ที่สุดในยุโรปเกิดปะทุขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้เดินทางที่สนามบินคาตาเนียบนเกาะซิซิลีของอิตาลีเนื่องจากมีการระงับเที่ยวบินขาเข้ารัฐบาลแคนาดาประกาศจะให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่แคว้นบริติชโคลัมเบียหลังไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วทั่วแคว้นนี้ทำให้ประชาชนราว 22,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของตนกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
5: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ปราณีตทุกองค์ประกอบจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569

0: พระราชทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ความสุขไม่ใช่การมีครบทุกอย่างแต่คือการปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่จำเป็น
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: สนับสนุนโดย Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Leaf ธนาคาร
1: มากลับมาชั่วโมงที่2ครับ
2: อุ้ยตายแล้วหลังไมค์มีไออุ่นมากเลยอ่ะหลังไมค์เมาส์แฟดหลายเรื่องมากเลยทุกคน
3: เหมือนไม่ได้เจอกันนานเน
2: า
3: ะ
2: ใช่แต่จริงเปล่าก็เมากันไม่อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเอาล่ะวันนี้3อันดับเช้านี้ Trend X มีเรื่องอะไรกันบ้าง
3: อันดับ2มั้ย
2: จูเนียร์มาร์คคอนเสิร์ต D3 นั่นเองนะครับจัดเต็มความสนุกกันต่ออุ้ยดูคลิปจูเนียร์มาร์คแล้วน่ารักจังเลยอ่ะ
3: อุ้ยเสียง2เสียง2
2: แกน้องน่ารักมากนะ
3: น่ารัก
2: ตัวจริงน้องก็น่ารักมากนะ
3: เออ
2: ฉันทำงานกับเขาตั้งแต่แรกๆ
3: เ
2: ลยอ่ะน่ารักมากจูเนียร์มาร์คอะโท
3: ถึงบอกว่าอยากเกิดให้เด็กลงกว่านี้อยากเกิดช้ากว่านี้20ปี
2: ฟังนาดา
3: ฉันจะแบบทำไมอ่ะ
2: เกิดทันก็ไม่ได้เกิดขึ้น
3: ฉันอาจจะกลายเป็นแบบว่าเป็นแบบ
2: ยูริเหรอ
3: ยูริ
2: เป็นคู่ยูริ
3: ใช่
2: เออตายละดาดาอ่องไงยูริ
1: ดาอ่องเหรอ
2: ดีไหม
1: เป็นคู่จิ้นเหรอ
2: เป็นคู่จิ้นยูริ
1: ยูริ
2: ดาดาอ่อง
1: แน่จักรจีน่าดูนะ
2: ใช่เราดาเป็นเมนะฉันเป็นเคจบ
1: อ๋องฮะเอี้ย
2: ใช่
3: แล้วแกแบบไปไหนแกแต่งหญิงฉันก็คือแต่งแบบห้าวๆ
2: แต่งบอยใช่
3: แต่งบอยนิดนึง
2: ถ
3: ู
2: กต้อง
3: ใส่สูทตลอด
2: ถูกต้องนะครับจัดเต็มความสุขกันต่อเลยนะครับกับ2นักแสดงหนุ่มสุดฮอตจูเนียร์มาร์คนั่นเองกับงานคอนเสิร์ตจูเนียร์มาร์ค Sunny Mood Concert Day 3นั่นเองนะครับผลเอาโชว์สุดพิเศษของศิลปินรับเชิญอีกมากมายเลยนะครับก็3รอบการแสดงไม่มีกักเลยนะครับไปติดตามชมได้เพราะว่าภาพเนี่ยก็เข้าไปในแฮชแท็กนี้ได้เลยนะครับจูเนียร์มาร์คคอนเสิร์ต Day 3นั่นเองอันนี้คืออันดับ2
3: ครับ
2: อันดับ1กับอันดับ3เป็นเรื่องเดียวกัน
1: อันดับ1และ3เป็นเรื่องเดียวกันนะครับอันดับ1เนี่ยคือ Hashtag 1ปีเข็มจิราต้องรอดแล้วก็อันที่3ครับเป็นคีย์เวิร์ดนะครับ One Year of เข็มจิราก็แฟนๆร่วมยินดีนะครับกับการเดินทางครบรอบ1ปีของซีรีส์เรื่องเข็มจิราต้องรอดนะฮะก็ย้อนโมเมนต์ตั้งแต่วันแรกวันบวงสรวงนะฮะวันแบบว่าแคสติ้งคือย้อนเอาภาพเก่าๆเนี่ยมาให้เห็นว่าการเดินทางของทั้งสองคนทั้งเก่งแล้วก็น้ำปิงเนี่ยมันเดินทางมาไกลแค่ไหนและระหว่างทางมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างบางทีเราดูแบบนี้แล้วดูขนลุกเหมือนกันเนาะต
3: ั้
1: งแต่ day 1จนมาถึงวันที่เขาประสบความสำเร็จอ่ะดีนะเนี่ยก็ติดแฮชแท็กอันดับที่1แล้วก็คีย์เวิร์ดอันที่3ไปเลยใช่แล้วก็มีต้น first one ด้วยนะฮะนะเป็นภาพบรรยากาศความประทับใจ
3: แต่ฉันชอบแบบเขาเรียกกรอบหน้าเก่งฮาริสอะเธอเวลาหันข้างอ่ะเบิ้ล
1: คมกริปเลยนะ
3: เนี่ยเบิ้ลต้องมี
1: เดี๋ยวไปทำเดี๋ยวไปทำ
3: เออ
1: ซึ่งออริจิโอเอ็กไปมันยังไม่เข้าที่ยังไม่เห็นผลเพราะเดือนนึงนะเพิ่งทำไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
2: ออริจิโอเอ็กเห็นผลทันที 30% เราต้องรอเดือนนึงค่ะ
1: อ๋อนี่คือ 30% ได้แค่นี้เหรอ
2: ใช่ 30%
1: เหลืออีก 70 เหรอ
3: ไม่ลองทำไอ้นี่ล่ะเอนโดลิปเอ็กอ
1: ่ะเอนโดลิปเอ็กเหรอไม่เคยได้ยินเลยอ่ะ
3: ลองสิ
1: มัน
3: จะแบบชั้นไขมันไงลองสิลอง
1: มากลับมาที่เรื่องราวที่เราเมาส์แฟดกันตั้งแต่ท้ายชั่วโมงที่แล้วนะครับผมก็คือเรื่องราวของ Family Man เนาะรักครอบครัวแล้วก็แอบไปมีความสัมพันธ์กับนักธุรกิจสาวสุดเซ็กซี่แล้วก็ฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือเป็นนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงมีอะไรให้เราพูดเพิ่มเติมอีกไหมพี่ดาว
2: นิวเอาอะไรอย่างงี้ละกัน
3: มีคนบอกรู้แหละคู่ไหน
2: บอกมาสิแน่จริงบอกมาสิ
3: ไหนพิมมาสิ
2: พี่นิวณภัสสรก็เป็นหนึ่งคนที่โดนโยงเนาะ
1: ครับ
2: ล่าสุดเนี่ยไทยรัฐบันเทิงติดต่อไปยังพี่นิวเลยพี่นิวบอกว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คู่นี้ค่ะ
1: อ
2: ่านข่าวแล้วนะรู้สึกว่าเกินไปมากเลยเสพข่าวและแสดงความคิดเห็นอย่างมีสตินะทุกคนพี่นิวฝากบอก
3: ก็ด้วยจังหวะทัมมิ่งตัดผมไงคนก็เลยโยงไงแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้งไง
2: เราชีร้องเพลงไงจะปล่อยเธอไปไม่ว่ายังไงจะพูดแค่ไหนนะเข้าใจไหมล่ะ
3: อยากให้ออกร้องเพลงนาฬิกาทรายแบบลูน่าได้ไหมคะ
2: ใครคือลูน่าม
4: าสคอต
3: ลูน่าเสียงแหบมาสคอตฝั่งจีเอ็มทีวีไงตัวใหม่ใช่ไหมลูน่าตัวใหม
2: ่หรอตัวใหม่หรอ
3: เออตัวใหม่เสียงแผลบๆหรอ
1: แป๊บนึงนะทุกคน
3: ลูน่ามาสคอต
2: ลูน่ามาสคอตอ้าว
4: อ๋อ
2: เป็นมาสคอตเป็นลูกน้ำตาลฟิล์ม
3: แล้วนางเสียงแผลบหรอ
4: สวัสดีค่ะ
1: หรือว่า
2: เธอไป
1: เปิดออกมาเป็นพี่มดดำ
2: อีบ้าอีเบิร์ดอีบ้า
3: ฉันอยากจ้างลูน่ามาร้องเพลงกับฉันเลย
1: อันนั้นก็อ่านคอมเมนต์นะเนาะทุกคนนะฮะ
3: อุ๊ยในคอมเมนต์มีคนอันนี้ด้วยนะอยากจ้างลูน่ามาไลฟ์เลย
1: ครับไหนมีคอมเมนต์อะไรอีกมั้ยอันนั้นไม่ใช่นะ
2: แรงจัง
1: แรงจังนะนี่แหละพอมีอักษรย่ออะไรแบบนี้
3: คุณเอ็ดดี้บอกว่าอะไรปะต้องถามก่อนแหล่งข่าวเริ่มต้นมาจากไหน
2: เออจริง
3: แหล่งข่าวอะเริ่มต้นมาจากไหน
2: อยากรู้เหมือนกันนะว่าแหล่งข่าวเริ่มต้นมาจากไหนนะข่าวนี้นะ
3: ไม่แต่เรารู้สึกว่าเราเห็นด้วยกับมดดำนะมดดำก็บอกว่าน่าจะเป็นแบบข่าวเก่ามาเล่าใหม่อักษรย่อเนี่ย
2: แหมถ้ามาเป็นเห็นด้วยฉันก็เห็นด้วยกับมุกได้นะแหม
1: นี่เราคบกันมา20กว่าปีแล้วจริงนะ
2: เข้าใจไหมล่ะ
3: อ่องอย่ามารู้ทัน
2: ถ้ามาเป็นแบบถ้ามาพูดว่าเห็นด้วยเห็นด้วยอะไร
3: อ
2: ่
3: องอย่ามารู้ทัน
1: การบันเทิงมันต้องอยู่ได้นะ
3: มันต้องอยู่ให้ได้
2: เข้าใจไหมล่ะ
3: จะมาพูดจริง 100% น่ะก็เดียวดายหน้าศาลนะเธอ
1: เ
3: ข้าใจยาก
2: นะค่ะ
1: ครับผมจบเรื่องนี้แหละก็เดี๋ยวมันก็มีเฉลยออกมาเองแหละผมว่านะเดี๋ยวตามสืบไปเรื่อย
2: เธอล่าสุดตัวอย่างนี้ออกมาแล้วนะค
1: ุ
2: ณยายวรนาถ
3: ยังไงเล่าสิ
2: ฉันไงวรนาถนี่ใหม่ดาวิกานกสินใจ
3: หุยคนลุกเลยอ่ะ
2: นี
1: ่แป๊บนึงนะผมอ่ะจำไม่ได้แล้วว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงเพราะตอนเด็กอ่ะกลัวไม่กล้าดูละครเรื่องนี
3: ้อันนี้เอามาทำเป็นแบบหนังเหรอ
5: เป็นหนัง
1: คร่าวๆนะได้ไหมพี่อ๋องเรื่องย่อคร่าวๆ
2: คร่าวๆใช่ไหมคร่าวๆก็คือว่าครอบครัวหนึ่งก็ใช้ชีวิตอยู่มีความสุขแม่ลูกใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันปรากฏวันดีคืนดีมีผู้หญิงคนหนึ่งสาวสวยมากกลับมาที่บ้านถามไปถามมาเฮ้ยเป็นป้าแม่ตัวแม่เรียกว่าป้าป้าวรนาถ
1: ก็คือเป็นพี่สาวของแม
2: ่เป็นพี่สาวของแม่ตัวอีกทีนึง
3: แต่ยังสาวอย
2: ู่แต่ยังสาวอยู่ยังสาวเหมือนแบบ
3: เหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนเลย
2: ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอ่ะ
1: เหรอ
2: ใช่
1: แล้วก็เข้ามาที่บ้าน
2: เราก็เข้ามาที่บ้านแล้วก็มีการคลายตะขาบกันเกิดขึ้นตัวป้าเนี่ยวรนาถเนี่ยก็มาตามหาทายาทที่จะสืบต่อตำนานอสูรของตัวเองก็คือมะเร็งหลานของบ้านเนี้ยไว้ดังนั้นหลานก็จะเรียกว่ายายก็คือคุณยายวรนาถ
3: และผิวตึง
2: เข้าใจยังเนี่ย
3: เฮ้ยเรื่องนี้เหมาะกับใหม่ดาวิกานะ
2: ใช่
3: เหมาะเลยอ่ะ
2: ซึ่งพอย้อนอดีตกลับไปเนี่ยตัวผีในร่างคุณยายวรนาถที่เป็นอสูรเนี่ยก็คือมีเรื่องมีราวตั้งแต่สมัยแบบดึกดำบรรพ์น่ะถูกฆ่าตายถูกอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: จะได้ดูเมื่อไหร่อ่ะนี่อยากดูเลยอ่ะอยากดูเลย
2: ซึ่งฉากไฮไลท์ในสมัยก่อนเนี่ยก็คือการจับหลานเนี่ยมานั่งตรงข้ามแล้วก็อ้าปากยายก็อ้าปากแล้วตะขาบอ่ะก็ไหลจากปากยายเนี่ยออกไปปากหลาน
3: สมัยก่อนน่ะน่ากลัวจริงนะสมัยฉันเด็กๆอ่ะฉันแบบ
2: เอาจริงๆ
3: ม
2: ั้ยฉันได้ดูแค่1เวอร์ชั่นคือเวอร์ชั่นของพี่ชมัยพร
3: เหมือนกันเลยได้ดู
2: สมัยเราเด็กมากๆ
3: ใช่เพราะตอนนั้นน่ะพ่อแม่ก็นั่งดูเรานั่งดูกับพ่อแม่ไง
2: ใช่
3: แล้วจำได้ว่าน่ากลัวมาก
2: จริงเวอร์ชันพี่เบนเนี่ยไม่ทันแล้วนะฉันอะฉันไม่ได้ดู
3: เ
2: ขาโตแล้ว
1: ผมน่าจะเป็นเวอร์ชันพี่เบนแล้วผมก็ไม่กล้าดู
2: เวอร์ชันแรกคือพี่เหมียวชมัยพร
3: อันนั้นฉันได้ดู
2: เวอร์ชันถัดมาคือพี่นกสินใจแล้วก็มาพี่เบนพรชิ
3: อ๋อถ้างั้นอะฉันเคยดูเวอร์ชันพี่นกสินใจด้วย
2: เวอร์ชันพี่นกอะดูเราไม่ได้ดูจะไม่ได้ดูแบบตั้งใจนึกออกไหมแต่ว่าเวอร์ชั่นของพี่เหมียวอะดูเลยตอนนั้นอยู่ช่อง5สนุกมาก
3: ดังมากดังมากจริง
1: มันน่ากลัวใช่ไหม
2: ใช่
3: ในตอนเด็กๆอะฉันกลัว
2: เวอร์ชั่นพี่เหมียวก็คือคนที่เป็นต้นต่อทายาทอสูรเลยอะพี่ดุ๊กพันธุเดชไงล่ะ
3: อุ้ยแกจำได้ขนาดนั้น
2: เลยพี่ดุ๊กพันธุเดชไงล่ะ
1: เนี่ยโตมากับละครเนี่ย
2: เ
1: จนวายเนี่ย
3: จำไม่ได้
1: แล้วเวอร์ชันนี้ก็คือเนื้อเรื่องก็คือจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าจะมีการแตกจักรวาลไปอีกไหม
2: เนื้อเรื่องยุคปัจจุบันเนี่ยพี่นกสินใจก็คือระบบแม่ตัวลูกคือใบปอ
1: น้องใบปอ
2: น้องใบปอ GDS นะครับแล้วก็ตัวคุณยายวรนาถเนี่ยคือใหม่ดาวิกา
1: แล้วพี่จุ๋ยอ่ะ
2: พี่จุ๋ยเนี่ยก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งคือแม่ชีแสงบุญ
3: และเรื่องนี้พี่จุ๋ยต้องโกนผมจริง
2: พี่จุ๋ยโกนผมจริง
3: ลดปะล่ะ
2: พี่จุ๋ยโกนผมจริงเป็นแม่ชีแสงบุญผู้ที่จะมาปราบคุณยายวรนาถเขาได้ยังซึ่งพี่จุ๋ยโกนหัวตั้งแต่มีนาแล้วนะ
3: ใช่
2: เขาถ่ายตั้งแต่มีนาแล้วที่เห็นพี่จุ๋ยโพกหัวเนี่ย
3: เป็นเพราะว่า
2: ใส่วิก
3: ใส่วิก
2: แล้วโพกหัว
1: ใช่ไหม
2: อืมออกงงออกงานใส่วิกหมดเพราะยังไม่อยากเปิดตัวว่าโกนหัวใช่
3: เนียนมากเลยอ่ะเราไม่รู้เรื่องเลย
2: ฉันถึงขั้นต้องดีเอ็มหาพี่จุ๋ย
3: เออ
2: บอกว่าแม่สวยมาก
3: แต่ขนาดแบบ
2: ต้องแกฟังนะต้องหน้าสวยมากๆเท่านั้นถึงโกนหัวแล้วยังสวยได้อ่ะ
3: ใช
1: ่หน้าต้องแบบ
2: คือต้องสวยด้วยหน้าแกเขาจะเข้ามาฉันพูดป่ะไม่มีผมช่วยบางคนเราต้องยอมรับนะสวยเพราะผม
1: ใช่ใช่ใ
3: ช่เอออ
2: ย่างฉันยอมรับว่าฉันสวยเพราะผมเพราะฉัน
3: อย่างฉันถ้าโกนหัวฉันก็ยังสวยอยู่
2: ไม่จริงจ้ะ
1: ไม่แล้วรูปหัวพี่จุ๋ย
2: โทษนะจ๊ะเธอไม่ฟังนาดาเธอโกนหัวเธอไม่เหมือนแม่ชี
1: เหมือนอะไรฮะ
2: พระพุทธจ้ะฟังนะจ๊ะเราไม่ใช่พระพุทธไทยด้วยจ้ะพระพุทธจีน
1: กลับมาที่พี่จุ๋ยดูดิรูปหัวพี่จุ๋ยสวยมากอ่ะ
3: แต่ตาหัวชอบ
2: รูปหัวสวยมากแกเราภาพเนี่ย
3: ภาพแบบเนี่ยตอนจะกินเฮดอ่ะเก๋มาก
2: นั่งไปถ่ายเลยพี่นั่นถ่ายให้ทาดาวาริตป่ะ
3: ก็ต้องเป็นฉันจะต้อง
2: ใช่ไหมใช่พี
3: ่รูปหน้าสวยจริงเนี่ย
1: ก็มันไม่ใช่จะได้โกนบ่อยๆอ่ะไงก็ต้องไปถ่ายเก็บไว้เนาะเก็บไว้เป็นใครถ่ายให้พี่ให้พี่ออกเปิดหาข้อมูล
3: ลดโนโกนผมจริงๆอ่ะ
2: ลดมากโกนเลย
3: ทุ่มแบบทุ่มแบบสุดตัวเลยอ่ะ
1: ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหนังเรื่องคุณยายวรนาถนะครับผมได้รับเลือกให้ฉายในรอบปฐมทัศน์บนขออภัยฉายรอบปฐมทัศน์โลกนะครับเวอร์พรีเมียร์ในโปรแกรมเซนอันนี้อ่านว่าอะไรพี่ดา
3: เซ็นเตอร์พีซ
1: นะครับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโตวัน2026นะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยเราจะได้ดูวันไหนเราจะได้ดูวันที่19พฤศจิกายนก็คือเกือบสิ้นปีเลย
2: ใช่พี่จอร์ดทาดาวาริชเป็นคนถ่ายรูปเซตนี้แฟชั่นที่พี่กุ๋ยโกนหัวเนี่ย
3: เก๋มาก
1: ดีเลยอ่ะ
2: แกแต่มันต้องน่ากลัวมากแน่ๆเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่คือ
2: ขึ้นชื่อว่าพี่โต้งบรรจงอ่ะ
1: พี่ต้องแกเป็นสายหนังผีอยู่แล้วป่ะ
2: ถูกสิ
1: จังหวะฉากโคนมูดภาพ
2: ชัตเตอร์อ่ะ
3: อยากดูแล้วว่าอยากดูแล้วอ
2: ยากดูมาก
1: เคเบิลโกนบ่อยไม่โกนครับมีเต็มหัวอยู่นะ
3: อยากโกนเคเบิลตอนนี้
1: โกนไม่ได้ครับหน้าอ้วนนะโกนก็ไม่ไหวเลยเคเบิลติด PK มาหรอจะดึงเข้าข่าวอย่างเดียว
2: ใช่เคเบิลน่ะ
1: ขอโทษครับขอโทษขออภัยด้วย
3: หน้าก็เริ่มเหมือนแล้วนะ
2: จริงเนี่ยจะดึงเข้าข่าวจะดึงเบรกอยู่ตลอดไม่รู้จะมา
1: โอ้ยตาย
3: ฉันอยากชวนออกมาจัดรายการมันพุทธจังเลยอ่ะ
2: แกเชื่อไหมฉันต้องมีอารมณ
1: ์ อารมณ์ดีแหละ
2: ใช่ต้องอารมณ์ดี
1: คุณเคยทำงานด้วยกันกับพี่พีเคถูกไหม
2: เธอฉันคือคู่ขวัญของฮอตเวฟนะจ๊ะตอนนั้นน่ะ
1: ฮอ
2: ตเวฟ 91.5 FM อ่องพีเคช่วงพามไทม์นะจ๊ะ3ทุ่มถึง5ทุ่มนะจ๊ะฉันกับพีเคอ่ะ
1: สนิทกันไง
2: เออแต่จะว่าไปนะ
1: ทำไม
2: ฉันมีทุกวันนี้ได้ส่วนหนึ่งฉันก็ต้องขอบคุณพี่พีเคเขา
3: แต่เขาสอนนะเขาสอนออก
2: เขาถือว่าเป็นครูคนหนึ่งของฉันเลยนะ
3: เออแต่
2: วันนี้ฉันก็ลืมบุญคุณครูไปแล้ว
1: ก็เนี่ยเดี๋ยววันพุธเนี่ยมาล้ำลึกคุณครูหน่อย
3: ล้ำลึกไหมล้ำลึกบุญคุณไหม
1: คุยกับครู
3: อยากให้แกมาเดี๋ยวฉันลาให้เลยเธอ
2: ถ้าเกิดฉันต้อง
3: มานั่งตรงกลางเลย
2: ถ้าเกิดแกต้องการให้ทำงานทุกความสบายใจของแกสองคนเดี๋ยววันครูฉันเอาพวงมาลัยมาไหว้เขาก็ได
1: ้เอางี้ดีกว่าวันนั้นน่ะจะเป็นอ๋องแนนพีเคตื่นมาดูตั้งแต่แปดโมงเลย
2: ลดได้ละ
1: จะตื่นมาดูตั้งแต่แปดโมง
3: แต่ฉันชอบเวลาฉันดาด้าแนนพีเคอ่ะไม่มีใครห้ามดีใส่ตลอด
2: เ
1: ลยแต่แกไม่โกรธนะน่ารักนะแกน่ารัก
3: ไม่โกรธ
1: ไม่โกรธนะ
3: แต่รู้เรื่องอย่างล่าสุดเนี่ยเขาอยากจะลาออกแล้วนะ
2: อย่าพูดเขาพูดในรายการเลยเหรอ
3: พูดในรายการ
1: เป็นน่ารักน่ารัก
3: ก็เลยบอกพี่พีเคถ้าเกิดมาที่อยากลาออกอย่าพูด
2: แกตอนจัดรายการอะเขาอะคำว่าใหม่ฉันพูดได้รู้ป่ะ
1: ใหม่
2: และนี่คือข่าวของม่อยดาวิการ
1: อติดตามหนังของม่อยกันได
2: ้หนัง
1: ของ
2: ม่อย
1: 19พฤศจิกายน
2: ใช
3: ่สมัยก่อนพี่พีเคเคยหาสาวๆให้พี่อ๋องไหม
2: โอ้ยหาตลอดตอนแรกไม่รู้ด้วยคุณปุ๊ตุ๊ด
1: เสือผู้หญิงนะเมื่อก่อนนี
2: ่ตอนแรกไม่รู
3: ้
2: ตอ
3: นผู้หญิงน
2: ะฟังนะฟังนะตอนนั้นฉันน่ะอยู่ฮอตเวฟอะฉันก็แมนๆใช่ไหม
3: ยัง
2: เป็นยังเป็นยุคเสียงต่ำแล้วแบบวงมารีอะพี่พีเขาไม่รู้ว่านี่เป็นตู๊ดเออก็ชวนเมาเรื่องไปตีกะหรี่เต็มไปหมดเลยตอนนั้น
1: กินบะหมี่ไป
2: กินบะหมี่กินบะหมี่พูดผิด
3: ชวนแกงรถสปอร์ตไหม
2: เข้าแกงรถสปอร์ตแกงอะไรพูดเรื่องนู่นเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องผู้ชายคุยกัน
1: อ
2: ะเออฉันก็ฟังนะเออฉันก็ฟังแต่ไม่ได้ปฏิเสธอะไร
1: เออเกือบเป็นเสือผู้หญิงแล้วนะเราอะ
2: จนคนที่มาบอกพี่พีเคอะคือพี่ท็อปนัทเศษผู้ซึ่งรู้จักฉันตั้งแต่เด็กพี่ท็อปก็มาบอกพี่เคบอกว่าชวนอ่องก็คุยอย่างนั้นทำไมเข้าใจยังพี่เคก็ถึงบางอ้อว่าอ๋อน้องชายเป็นน้องตุ๊ด
3: หลังๆท็อปปี้ก็เลยเปลี่ยน
2: หลังๆท็อปปี้ก็เลยเปลี่ยน
3: ในขณะที่อ่องมาสัมภาษณ์ฉันครั้งแรก
2: ทำไม
3: ฉันตอนแรกฉันไม่รู้แต่ว่าคู่หูฉัน
2: อ
3: ะรู้ไง
2: เข้าใจไหมล่ะ
1: พี่หยองมาริเคยไปสัมภาษณ์
3: สัมภาษณ์ตอนนั้นฉันอยู่อีกคืนนึงแล้วนี่ก็เลยแบบพอออกไปบอกว่าเพื่อนดีเจคนนึงเขาก็บอกว่าผีเห็นผีมันเป็นตุ๊ด
2: เข้าใจยังนะพี่เขาไม่รู้ว่าตอนนั้นน้องอ๋องเขาแบบเป็นตุ๊ดไง
3: แต่ตอนนั้นแกเก็บดีมากฉันก็ไม่รู้นะ
2: ใช่ตอนนั้นฉันแม่นมา
3: ใช่เพราะฉันก็ไม่รู
2: ้แกตอนนั้นนะฉันไปฟังนะไปเทสพระเอก MV ได้ตลอดนะจ๊ะ
3: นี่ต่อยกระจกนะต่อยกระจกนะเออ
2: ตอนนั้นน่ะฉันหลอกคนอื่นได้เยอะเหมือนกัน
3: เออ
2: แต่ทุกวันนี้ก็รู้สึกผิดนะ
3: นี่ไม่งั้นเป็นจีแล้วนะจีนะนี
2: ่เออ
1: มาก่อนนะ
3: มาจีนะ
2: เขาใจยาก
3: เออมาก่อนการเขาเป็นคือจีนะคะบอกเลย
2: ฉันไปแคสพระเอก MV พี่เสือธนพลฉันก็ได
3: ้ต่อยกระจกนะจ๊ะต่อยกระจก
2: ไปแคสศิลปินเบอร์หนึ่งของแกรมมี่ตอนนั้นพันวรการฉันก็ได้เป็นไงล่ะ
1: เสือผู้หญิงเสือผู้หญิง
2: เออเสือผู้หญิงเลยล่ะนี่นี่ตอนนี้นี่นี่นี
3: ่แมนนะ
2: นี่นี่นี
3: ่การพูดเลยแมนมาก
2: เออนี่นี่ฟันเยินๆหน่อยฟันเยินๆหน่อย
1: จากหนุ่มร็อกสู่ตัวแม
2: ่ใช่ทุกวันนี้ก็จะเป็นข่าวว่าอ๋องมาไกลมากจากหนุ่มร็อกสู่ตัวแม่ทำไมอยู่ดีๆถึงเป็นข่าวฉันทำไมถึงเป็นข่าวเรื่องฉันขึ้นมาฉันงงจังเลย
3: เริ่มจากอะไรวะอ๋อฉันชวนให้เธอมาจัดรายการวันพุธแค่นั้นเอง
2: ไม่เอาหรอกกัน
1: สามสิบนาทีก่อนสิบโมงเช้า
2: อย่ามาพูดแบบพี่พีเค
1: เราต้องเบรกกันละเออเดี๋ยวเลดี้ปรางรออยู่แล้วเดี๋ยวเบรกแล้วกลับมาเจอกับเลดี้ปรางฮะ
4: แฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
3: ยืนก่อน
4: โอ้ตายโอ้ตายตาย
5: อ้าวใส่ผมได้ใส่ผม
3: ใส
5: ่
3: ผมได้ค่ะ
5: อ้าวตายแต่โอ้ my god
3: ในขณะที่ฉัน
5: โทษนะดาอันนี้เลยดิปราง
3: อันนี้อะไร
5: อันนี้อะไร
3: คุณยายคุณยาย
5: คุณยายวรนาถ
6: อันนี้อาจจะมีปรางอย่างเดียวแต่เป็นปรางอะไรก็ว่ากันไป
3: พระปรางสามยอด
5: พระปรางสามองค์นะค่ะเอาล่ะยินดีต้อนรับด้วยนะคะเลยดิปรางค่ะ
3: ตื่นแต่งหน้ากี่โมงวันนี
7: ้นี่มาแต่งตั้งแต่หกโมงเช้าเลย
3: โอ้ตื่นก่อนอีก
5: ต้องบอกคนอื่นว่านี่ไม่ได้แต่งนะคะตื่นแล้วก็เป็นแบบนี้เลย
7: ตื่นก็เป็นแบบนี้เลย
5: ถูกเลยดิปรางสวยมากจบอยากให้ลีดีป้างดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าอะไรดูไม่ค่อยได้กินข้าว
6: เป็นห่วงนะ
5: เป็นห่วงนะ
6: เป็นห่วงเป็นห่วง
5: เอวเท่าต้นขาฉันเถอะจริง
3: ๆเนี่ยเอวบางทั้งสคริปต์นี่แล้วเนี่ย
5: โอ้จริงๆบางมากเป็นฟิลแบบกระดาษ A4 1แผ่นเธอก็ได้มาอยู่
7: ไง
5: นะเป็นไงบ้างเลยดีป้างอัปเดตชีวิตหน่อยช่วงนี
7: ้ก็แฮปปี้สดใสทางการงานแล้ว
3: ความรัก
5: โอเคงั้นเราไปพูดเรื่องงานแล้วเราพูดเรื่องความรักไปเลย
6: เพลงไม่อยากรู้แล้ว
5: ให้มาจบๆแหมจะไม่แฮปปี้ได้ไงก็ดูชื่อเพลง
7: ชื่อเพลงแฮปปี้อ่า
5: วแฮปปี้อ่า
3: วเดี๋ยวนี้เพลงอกหักร้องไม่ค่อยเป็น
5: หรอใช่เธอดี
3: สิงเกิลแล้วไม่ค่อยอินแล้ว
5: ซิงเกิลเท่าไหร่แล้วแก
7: ซิงเกิลที่4กับ Love Is ค
5: ่
7: ะ
5: อุ๊ยเลย
3: เป็นนักร้องเต็มตัว
7: ใช่ค่ะก็เหมือนแบบมาเรื่อยๆแต่เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่สดใสที่สุดที่ทำกับทางLove Isใช่คือมันเริ่มจากเพลงเศร้า2เพลงก่อนแล้วก็เพลงที่แล้วเป็นเพลงรักแต่จะเป็นเพลงรักที่แบบมีความซึ้งๆแต่เพลงนี้คือสนุกสนานสดใสเลย
5: นี่ไงมันลดอ่ะ
3: เพราะคนเราอ่ะมันอินเนอร์ความรักมันเต็มที่อ่ะมันจุกอกอ่ะมันก็แบบมันต้องเปล่งออกมาแล้วอ่ะ
5: จริงคือเอาจริงๆนะปกติต้องถามว่าแบบเพราะอะไรหรอเหตุผลทำไมถึงมีเพลงแบบนี้ขึ้นมา
3: ไม่ถามเลยเนี่ย
7: ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
6: ข้างทราบกันอยู่แล้ว
5: ถามเถอะถามเถอะ
3: ไม่แต่อยากรู้ว่าการทำงาน
7: น่ารักกว่านั้นที่มาที่ไปของคำว่าแฮปปี้อาร
5: ์เออเล่าสิเล่าสิเล่าส
7: ิแต่จริงๆมันก็คือก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเริ่มมาจากตัวเรา
3: เพราะว่าจุด
7: กันก็ไปเล่าให้พี่แอฟคือเพลงที่แล้วมันจะเป็นเพลงแบบว่าชื่อเพลงว่าอย่าไปรักใครอีกนะมันจะเป็นเหมือนแบบเลิฟมันเซตโทแล้ว
6: แต่ว่าเพลงที่แล้วอ่ะเหมือนเขาออกแต่งออกมาคู่กัน
7: ใช่เพลงที่แล้วมันรอกัน
6: รอกันนิดนึง
7: เพลงนี้ก็เลยบอกพี่แอมว่าแบบอยากย้อนกลับไปช่วงเวลาที่มันสดใสกว่านั้นมันก็คือช่วงเวลาที่คนเราจีบกันอะไรอย่างเงี้ย
6: รักเตยๆห
7: อมมันตื่นเต้นมันมีความน่ารักมันมีความหัวใจแบบว่าเต้นรัวอะไรอย่างงี้อยากย้อนกลับไปเพราะอันนั้นมันเป็นแบบซึ้งๆก็เลยเหมือนแบบก็เลยเล่าพี่แอมบอกแล้วมันเป็นความรู้สึกไหนอะไรเงี้ยก็เลยบอกพี่แอมไปว่ามันเป็นช่วงที่แบบพี่แอมลองนึกดูว่าเวลาเราไปเดทกับใครเนี่ยแล้วมันหมดเวลาเดทแล้ววันนั้นมันหมดเวลาแล้วเราจะไม่ได้เจอกันแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันอยากอยู่ต่อจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบเราแฮปปี้มากจนเรารู้สึกว่าอยากหยุดเวลาไว้ให้มันแบบให้มันอยู่ตรงนี้ไปก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าจริงๆมันก็คือแล้วมันมีความรู้สึกแบบนี้อะไรหลายอย่างอย่างเช่นบางไปเจอเพื่อนที่เขามีเบบี้เขาชอบบอกว่าอยากให้เบบี้แบบตัวเท่านี้ไม่อยากให้โตหรือบางทีเวลาที่แบบพี่ๆในออฟฟิศไปพักร้อนอะไรเงี้ยเขาจะชอบบอกว่าอุ้ยยังไม่อยากกลับเลยยังไม่อยาก
3: หยุดเวลา
7: เอออยากหยุดเวลาแฮปปี้เอาไว้แต่มันน่ารักกว่านั้นตรงที่พี่แอมมาบอกว่างั้นป้องไปคิดคำให้พี่ได้แหมคำหนึ่งคำอะไรก็ได้ภาษาอังกฤษอะไรก็ได้ที่มันอธิบายไอ้ความรู้สึกเนี้ยแล้วเชื่อป่ะว่าหนูแค่เดินไปเจอป้ายแฮปปี้เอาที่มันหนึ่งแถมหนึ่งพี่แล้วหนูก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยมันถูกต้องเพราะอะไรรู้ป่ะเขาแฮปปี้เอาอ่ะมันมีแค่2ชั่วโมงไงแล้วมันจะหมดเวลานึกออกไหมเวลาที่เราได้โปรโมชั่นเนี้ยมันก็จะแบบเฮ้ยมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วเราไม่อยากให้จบเลยไม่อยากให้ทุ่มนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพี่แอมหนูเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ย
5: ก็จริงนะแต่จริงนะพอช่วงตอนจีบกันอ่ะ
3: มัน
5: เป็นช
3: ่
5: วงที่มีความสุข
7: ใช่มัน
3: ม
7: ีที่สุดแล้ว
3: มันมีความอมยิ้ม
7: เออมันมีความแบบโอ๊ยไม่อยากกลับเลยหรืออะไรอย่างเงี้ย
5: แล้วเป็นช่วงที่แบบถ้านึกถึงตอนเราเด็กอ่ะ
3: เออจริง
5: ไม่อยากหลับไม่อยากนอนอยากจะคุยโทรศัพท์
3: ทั้งวันอย่าง
5: นี้ไปเรื่อย
7: คุยโทรศัพท์ไปหนูก็แบบดึกแล้วดึกแล้วตีหนึ่งแล้วแต่ก็แบบต้องมา
3: อะไรอย่
7: างเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกเนี้ยหนูก็เลยบอกพี่ว่ามันเป็นมวลประมาณนี้แหละอะไรอย่างเงี้ย
5: จริงนะฉันนึกโมเมนต์ฉันนึกโมเมนต์ฉันออกเลยอ่ะว่าการคุยกับคนที่เราแอบชอบยามค่ำคืนเราไม่อยากหลับอยากนอน
3: แล้วแต่ละวันซ้ำไหมแต่ละวันซ้ำไหม
5: เห็นเราเป็นคนยังไงก็ต้องไม่ซ้ำอยู่แล้ว
6: เสือผู้หญิงอยู่แล้ว
5: ตอนเด็ก
7: เป็นเสือผู้หญิง
5: ตอนเด็กเป็นเสือผู้หญิงอยู่แล้วเพราะแต่ยังมันก็เลยเป็นฟิลนี้ออกมามันเป็นแฮปปี้อาวที่เราไม่อยากให้มันหมด
7: ใช่แค่นั้นเลยความรู้สึก
3: เพราะแบบว่ามันเป็นแบบแฮปปี้อาวแล้วอะมันแบบมันซาวของดนตรีอะได้มีการคุยกันไหมว่าแบบประมาณไหนยังไงบ้าง
7: ก็จริงๆจะให้มันเป็นป๊อป R&B เหมือนเดิมเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเพลงนี้ความพิเศษคือทีมทำเป็นคนไทยนะคะแต่ถูกส่งไปมิกซ์ที่เกาหลี
5: ว้าว
7: มันก็เลยจะมีความซับซ้อนมีความอะไรอย่างงี้นิดนึง
6: ฟังรอบแรกอะท่อนแรกอะมันมีความแบบอินเตอร์นิดนึงมีความแบบอินเตอร์
7: จะมีความอินเตอร์นิดนึงใช่ค่ะ
6: อ๋อถึงว่ามันแบบมีกลิ่นอะไรต่าง
7: ๆใช่
5: แล้วทุกวันนี้เรายังมีแฮปปี้อัพอยู่ไหม
7: แฮปปี้อัพทุกวัน
6: เฮ้ย24ชั่วโมงไปเลยไม่มีวันหมดอายุเลย
7: เออไม่จริงๆแล้วจะบอกว่าแฮปปี้อัพมันง่ายๆมันแบบว่าพยายามจะบอกทุกคนด้วยว่าเพลงนี้อยากสื่อว่าจริงๆแล้วแฮปปี้อัพไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องใหญ่ๆค่ะจริงๆแบบทุกนาทีก็เป็นแฮปปี้เอาได้ไม่จำเป็นต้องเป็นชั่วโมงจนได้สาม
3: ใช
7: ่แบบนิดๆหน่อยๆวันนี้อย่างหนูมาเนี่ยหนูก็ถือเป็นแฮปปี้
5: เอ
7: าแล้วมันตื่นเช้าแล้วมันสดใจมันมาหัวเราะกันอะไรมันก็แฮปปี้
3: เอ
7: าเลยอยากให้ทุกคนแบบนึกถึงโมเมนต์ดีๆของแต่ละของแต่ละคนในแต่ละวันอย่าไปแบบมองเรื่องใหญ่มากมองเรื่องเล็กๆให้เป็นแฮปปี้เอาแล้วเราจะมีแฮปปี้เอาเยอะ
3: ใช่จริงนะ
5: ความสุขเริ่มต้นด้วยตัวเรานะบางทีอาจบางทีฉันออกมาทำงาน
3: เ
5: องฉันก็แฮปปี้เอานะเพราะรู้สึกได้ออกมาทำงานได้สิ่งที่รัก
3: ใช่
5: เพราะแต่ป
6: ากเล็กๆน้อยๆ
5: อ่ะเบิร์นแฮปปี้อ่องเบิร์นคืออะไร
6: มาเจอพี่อ่องไงครับ
3: นี่ไม่ใช่ล่ะเป็นไก่แล้วเนี่ยมันกินเป็นไก่ละ
8: น
3: ี่
8: แหละแฮปป
3: ี
8: ้อ่อง
5: นี่แหละแฮปปี้อ่องของฉัน
7: เห็นไหม
5: เพราะว่าผู้ชายคิดถึงเข้าใจยังแฮปปี้อ่องของด้าคืออะไร
7: แฮปปี้อ่องคือ
3: ก็วันนี้หรอแฮปปี้อ่องของด้าคือได้มาเจอเพื่อนสนิทอย่างอ่อง
5: เอาจริง
7: ไห
5: ม
7: ทำไมไม่เหมือนกันเลยลีแอน
3: ต่อแล้วเนี่ยพอเบิ้ลพูดว่าได้มาเจอพี่อ่องทำไมเขินฉันบอกว่าได้มาเจอแบบสิ่งดีๆได้มาเจอเพื่อนสนิทเนี่ยยังไงอ่ะทำไมเธอรังเกียจฉัน
7: จะตลกเลยแล้ววะ
5: เข้าใจไหมเธอนึกออกไหมนะครับก็เป็นเพลงแบบเป็นป๊อป R&B อย่างนี้ความยากง่ายของเพลงนี้คืออะไร
7: ความยากง่ายของเพลงนี้คือ
5: ยากเอางี้ยากหรือง่ายคำนี้ก่อนยากหรือง่าย
7: เพลงนี้สำหรับปังมันไม่ได้ยากตรงแบบว่าการร้องหรืออะไรแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนสไตล์การร้องให้มันแบบสดใสเสียงมันต้องดูพุ่งไปข้างหน้า
5: เออจริงมันต้องสว่าง
7: ใช่มันต้องสว่างมันจะไม่เหมือนเดิมเลย
3: เพราะทุกทีถ้าเกิดเพลงเศร้าม
7: ันจะเป็นอีกแบบนึงส่วนใหญ่เพลงปังจะเป็นเพลงอารมณ์หมายถึงว่าอย่างอันที่แล้วต่อให้เป็นเพลงรักก็จะเป็นเพลงที่มีความแฝงอารมณ์แบบซึ้งๆฉันเคยผ่านเรื่องราวไม่ดีมาวันนี้ฉันรู้สึกดีใจจังขอบคุณมากๆที่เธอเข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยแต่เพลงนี้เป็นเพลงแรกที่แบบเสียงมันต้องสว่างมากเขาบอกต้องร้องให้พุ่งให้แบบ energy มัน drive
5: กองกังวาน
7: เออถูกมันจะไม่มีการมาใช้เทคนิคอย่างอื่นนอกจากให้เสียงพุ่งไปข้างหน้าเท่านั้นอะไรเงี้ย
3: มันมีแบบความแบบสดใสอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเลยต้องเสียงพุ่งไปข้างหน้าค่ะ
6: พูดถึงเพลงดับแรกมาเราชอบเลยไหม
7: ดับแรกมาเป็นพี่แอมเขียนชอบเลยใช่ค่ะใช
6: ่แล้วก็หลังจากนั้นก็พัฒนาต่อนิดนึงไหมหรือว่าปรับเปลี่ยนอะไรไหมครับ
7: ปรับเปลี่ยนอะไรไหมจริงๆไปอยู่ในห้องอัดหมดเลยค่ะเพราะว่าได้พี่โน่ที่เขามาเป็นโปรดิวเซอร์ให้เพลงนี้พี่โน่ลงมาทำให้เองเป็นเพลงแรกด้วยจริงๆเป็นเฮดโปรดิวเซอร์ใหญ่ของปางที่เลิฟอีสอยู่แล้วแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่พี่โน่ทำให้แบบเต็มๆใช่ค่ะ
3: แล้วตอนนี้คนพบยังว่าตัวตนของดนตรีของฝั่งตัวเองเป็นยังไงบ้าง
7: จริงๆคิดว่าเป็นป๊อปแอนด์บีนี่แหละแต่ว่าที่เน้นจริงๆที่แบบคนอยากให้คนนึกถึงเวลาที่เป็นเพลงของปางคงเป็นเพลงเรื่องของแบบถ่ายทอดอารมณ์จริงๆเพราะเรารู้สึกว่าคนน่ะมองมาที่เราแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบเรื่องราวของเราด้วยแต่สุดท้ายแล้วบางทีมันอาจจะไม่ต่อไปในอนาคตมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของปางแต่ว่าสุดท้ายแล้วปางเป็นคนเข้าใจเรื่องของการแสดง ออกทางอารมณ์อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นปางสามารถถ่ายทอดความรู้สึกของใครหลายๆคนได้ให้เขารู้สึกอินไปกับเรา
5: ซึ่งจริงนะซึ่งจริง
3: ใช่
5: ซึ่งดีเพราะว่าเพลงปางทุกเพลงฟังน่ะแต่เอาจริงนะนี่ไม่ได้แบบว่าโกหกหรือประจบประแจงน้องนะ
3: อะไรตัว
7: อะไร
5: ไม่ฉันน่ะพูดกับแฟนฉันเลยว่า พลงเลดี้ปางอ่ะฟังปุ๊บคุณรู้เลยว่านี่คือเสียงเลดี้ปาง
3: เอกลักษณ์มันเป็นเอกลักษณ์จริงๆอ่ะจริงๆ
5: เธอรู้ไหมว่าเสียงเธอเป็นเอกลักษณ์มาก
3: ใช่เป็นเอกลักษณ
5: ์มันจะมีความแบบอะไรไม่รู้ที่มันฟังแล้วแบบ
3: ทำเสียงเลดี้ปาง
6: สำเนียงนิด
7: เวลาใช่ใช่มันจะมี
5: จะมีสำเนียงอ่ะ
3: วิธีการร้องด้วยนะ
7: มันจะมี
3: มีสำเนียง
5: เนื้อหาแล้วฟังปุ๊บอ่ะมันเอกลักษณ์มาก
3: ทำเสียงเลดี้ปางที่ต้องแ
7: บบไม่รู
3: ้กล้าเล่นแบบ
5: เขาอยู่ต่อหน้าน้อง
7: ใช่
5: แต่ปะ
6: แล้วมันเพลงแล้วมันจะฟัง
5: มันใช่เลยมันฟังแล้วมันนึกออกเลยว่าเลดี้ปางเพลงเลดี้ปางถือแม้ว่าเพิ่งฟังครั้งแรกก
7: ็ดีใจถือว่าเป็นสิ่งมันคือสิ่งที่เราต้องมีอ่ะมันคือแบบสิ่งที่อาร์ติสต้องมี
5: เอาจริงตอนแรกอ่ะก็ยังมีภาพแบบนักร้องไม่นานักร้องไม่นาอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือนักร้องเต็มที่เลยเลยที่ปังปังเธอดูเป็นนักร้องเต็มตัวมากอ่ะ
7: เพราะล่าสุดหนูไปเล่นซีรีส์เขาก็แบบให้เล่นให้ร้องเพลงประกอบซีรีส์แล้วหนูแบบโหโคตรดีใจอ่ะด
5: ี
7: ใจมากอ่ะมันเหมือนแบบมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำมานานแล้วแล้วก็แบบได้ทั้งแสดงได้ทั้งร้องด้วยแล้วเพลงมันซีเรียสมันแบบพอเป็นเพลงประกอบซีรีส์มันค่อนข้างซีเรียสกว่าเพลงแบบอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบโหดีใจมากดีใจมากดีใจมากอยากไปเรื่อยๆค่ะ
3: แล้วเพลงเนี้ยคนข้างๆเขาฟังแล้วเป็นยังไงบ้างเขาคอมเมนต์ยังไงบ้าง
5: เออชีอบเขาว่าไง
3: ชีอบว่ายังไง
7: ฟังก็บอกว่าอุ้ยดีนะตอนแรกชีโบเพลงตอนแรกยังไม่ได้เล่าอะไรฟังชีโบวิเพลงเหมือนเพลงแบบศิลปินเกาหลีเลยอ่ะชี
5: โบแต่ฟังเหมือนเกาหลีจริงกลิ่นอายมันเป็นฟิลนั้น
7: เพลงเหมือนศิลปินเกาหลีเลยเลิศเลยอะไรอย่างเงี้ย
3: แล้วแบบฟังด้วยกันเนี่ยคิดถึงโมเมนต์ตอนไหน
7: ไม่ชีอยู่ตั้งแต่ตอนหนูบีฟแล้วชีก็เลยรู้แล้วว่าหนูจะเขียนถึงเรื
6: ่องอยู่ในทุกขั้นตอนแล้วใน MV เงาอ่ะใช่ไหม
7: ไม่ใช่ค่ะ
6: ไม
7: ่ใช่ MV นี่ชีไม่ได้ดูเลยจนกระทั่งแบบว่า MV ออก
6: เพราะว่าใน MV มันแบบมีเงาๆบางๆด้วย
7: ใช่พุ่มกับ MV นั่น
6: แหละในเงานั้นเอาพุ่มกับเหรอ
7: พ
6: ุ
7: ่มกับมาเล่นแทนประหยัดงบ
6: ถ้าดิวมาอาจจะต้องมีแบบ
7: ค่าใช้ถ้าอบมาเดี๋ยวต้องจ่ายค่าตัวอีก
3: ก็เลยให้พุ่มกับดีกว่า
7: พุ่มกับเล่นก็ได้
5: อ่ะพูดถึง MV หน่อย MV ดูแบบเรียบง่ายนะแต่ดูแบบมีซิมโบลิกอยู่เยอะมากเลย
7: ใช่เป็นซิมโบลิกจริงๆแล้วมันคือเขาพอตีความแฮปปี้อาร์แล้วทีนี้เอาจริงเรื่องง่ายๆคือก็อยากจะหาพระเอก MV หล่อๆมาเล่นกับเราแต่ไม่ได้แล้วเนาะไม่ได้แล้วเพราะว่า
5: เรามีตัวจริงของเราใครเขาจะมาหล่อสู้ตัวจริงของเรา
7: เพลงที่แล้วทำไม่ดีเกินก็เลยยังเปลี่ยนพระเอกไม่ได้นะคะก็เลยแบบทีมก็เลยปรึกษากันเอาไงดีแบบว่าถ้าไม่มีพระเอกแล้วก็ต้องเล่นคนเดียวละทีนี้เขาก็เลยไปตีความกันว่าแล้วช่วงเวลาไหนที่คนเราจะมีความสุขอีกเขาก็เลยบอกว่าช่วงที่นอนนี่แหละถ้าช่วงเวลาที่เราหลับฝันเขาเรียกว่าเรมค่ะช่วงเวลาที่เราฝันเนี่ยเขาบอกว่าเราจะสามารถเป็นใครก็ได้ที่เราอยากเป็นอยากทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำเพราะฉะนั้นนี้ก็จะมีแบบเนี่ยได้เต้นได้อะไรแบบนี้สิ่งที่เราชอบได้กินเค้กเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนได้กำกับนู่นกำกับนี่อยากจะเป็นผู้กำกับแบบกำกับชีวิตคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ย
6: อยู่ในความฝัน
7: อยู่ในความฝัน
5: เนี่ยขนาดปลาทองที่ความจำสั้นที่สุดอ่ะคุยกับปลาทองนายยังมีความสุข
7: ใช่ได้คุยกับปลาทองได้เต้นกับปลาทองทำอะไรก็ได้ไม่มีใครจัดเราเรามีความสุขมากมาก
6: ชีวิตมันแฮปปี้อ่ะ
7: แค่นั้นเลยจริงๆ
5: ชอบคำนี้ไม่มีใครจัดเรา
3: ถู
7: ก
5: พอเวลาเรามีความสุขอ่ะใครก็จัดเราไม่ได้
7: ใช่
5: เพราะมันคือความสุขแล้วมันคือคุณค่าของตัวเรา
7: เนี่ยแหละก็เลยตีความกันออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ตื่นมาเล่าให้แฟนฟังว่าไม่ค่อยชอบกิน
5: ฉันฟังอะไร
3: อยากทำเสียงสูงเหมือนเลดี้ปางแต่เสียงไปไม่ถึง
5: นะอ๋อนี่ไงเลยเป็นผู้กำกับ
7: กำกับโน่นนี่นั่นเห็นไหมทำโม
5: เป็นคอสตูมเป็นเด็กไฟเป็นคุกโค
3: นเป็นทุกอย่างกำกับปลาทองด้วยกำกับปลาทอง
7: กำกับปลาทอง
5: เอารถนะรถนะ
3: อับดูเป็นซิมโบลิกนะ
7: เป็นซิมโบลิก
5: เป็นซิมโบลิกไง
6: เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับยังมีหลายเรื่องให้คุยนะแต่ไม่คุยเรื่องเพลงนะเรื่องส่วนตัวแล้วนะ
3: ใช่ๆเดี๋ยว
6: กลับมาคุยส่วนตัว
7: ดีกว่า
8: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
0: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thai Run Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไร้มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: สวัสดีค่ะเลดี้ปลางนะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94ช็อคอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาม
6: ากลับมาเรายังอยู่กับเลดี้ปลางนะคะ มีคนบอกว่าอะไรนะบอกว่าไหนนะพี่ปลางกระดกขวดไม่เกรงใจความสวยเลย
7: รืม
8: มันลดไง
6: คนสวยอยู่แล้วไงคนสวย
9: ใช่คนสวยต้องไม่เกรงเขาทำอะไรก็ได้
8: คนสวยทำอะไรก็สวยจำไว้นะทุกคน
6: เราอย่าเราคนสวยทำอะไรก็ได้
10: ทำไมเคยกดปิดไลฟ์หรือกดอะไรหรอทำไมมีคนแซวเรื่อง
9: ไม่รู้หนูมาที่นี่แหละแล้วก็เขาให้ลองทำอันนี้ให้หน่อยกดเสียงกดแล้วหนูกดปิดเลย
10: ปิดไปเลยโอเค
6: ออกกดปิดเลยเหรอเสียงไม่ออกเลย
9: เออใช่
6: เออแล้ว
8: สมโจยหั่นขาเก้าอี้เธอแล้วนะ
6: ทำไมอ่ะบอกว่าอะไร
8: เสียงเพราะมากๆเลยมาจัดรายการแทนคุณดาด้าได้นะครับนี่
6: ไม่ต้องแทนด้าเขามีดีเจคนนึงเขาจะออกอยู่แล้ว
8: เฮ
10: ้
8: ย
10: แรงมากนะแรงมากนะ
8: แรงมาก
10: เดี๋ยวคุณต้องเจอเขาด้วยนะคุณดาด้านะ
9: แรงครับ
8: วันนี้ก็คือดีใจนะครับเพราะว่าเลดี้ปรางได้มาเจอกับเลดี้บอยเลิศๆนะครับเอาล่ะพูดถึงเรื่องของงานเพลงเราพูดกันไปเยอะละนะครับแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนก็อยากรู้ว่าเราพอมาเป็นนักร้องเต็มตัวเนี่ยจะทิ้งงานการแสดงเลยหรือเปล่า
9: ไม่ทิ้งตอนนี้มีซีรีส์ออนอยู่ไงคะใช่ชื่อเรื่องตัดตาค่ะทั้ง True Vision ใช่ก็ออนไปพร้อมๆกันไม่ทิ้งจริงๆเดี๋ยวก็จะมีถ่ายหนังด้วย
6: ทำควบคู่กันไป
9: ใช่จริงๆช่วงแรกคนถามเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วปังก็เบรกไปเลยเหมือนแบบเรามันต้องมาจริงจังตรงนี้แป๊บนึงก่อนอะไรเงี้ยให้มันเข้าที่เข้าทางแต่รู้สึกว่าตอนนี้โอเคแล้วก
8: ็แต่ทำถูกนะ
6: แต่ถูกแล้วนะ
8: เพราะภาพนักร้องมันชัดมากตอนน
9: ี้
6: จริง
9: แล้วมันก็เลยหายไปเลยด้วย
6: แต่ก็จริงถ้าเกิดไปรับแบบคู่กันตลอด
8: มันจะงงมันจะงง
9: ใช่
6: ตอนนั้น
9: คนตามไม่ทันคนไม่ไหวอะงงอะ
6: เออแต่พอเนี้ยชัดเจนแล้วว่าในฐานะแบบนักร้องอะไรอย่างงี
9: ้ก็หายไปเลยช่วงหนึ่ง
6: เ
9: ออแต่นี่กลับมาละค่ะ
6: นี่
8: ตอนนี้ได้ละเพราะว่าภาพนักร้องมัน สตรองมาก
6: ชัดแล้วแบบนี้แล้วก็แบบเวลาแล้วก็อยากรู้
9: ว
6: ่
9: าก
6: ี่ปีแล้วนะที่คบกับโอปะ
9: จริงๆ2ปีเองใช่ปะ2ปีแต่จริงๆคือออฟฟิเชียลคือปีเดียวอะแต่ว่าคือพี่อะล้อหนูมาต
6: ั้
9: งแต
6: ่อ๋อใช่
8: เพราะเราล้อตั้งแต่ยังไม่ออฟฟิเชียล
10: เหมือนมามีครั้งนึงที่มาแล้วไม่คุยเรื่องเพลงไม่คุยเรื่องอะไรคุยเรื่องส่วนตัวอย่างเดียว
6: ไม่ตอนนั้นที่ยังไงบอกปา
9: ตอนนั้นมันก็จะบอกตอนนี้อีกว่ามันไม่มีอะไรจริงๆอะเว้ย
6: ตอนนั้นไม่เชื่อฉันไม่เชื่ออย่างนี้ตลกมาก
8: ไม่ใช่เราชอบมากที่เราก็แซวกันตั้งแต่แรกเลย
6: ไม่แต่เคมีมันได้ไงตอนนั้นไม่เคมีมันได้ชี้
10: ตอนนั้นนี่คือแบบเหมือนจะหลุดไม่หลุดจะหลุดนั่งอยู่จำได้
8: ไม่ก็ตอนนั้นมันไม่มีอะไรจริง
9: มันไม่มีอะไรจริง
8: มันมีอะไรจริง
6: ก็เราบิ้วจนแบบพี่ในวงการบิ้วจนแบบ
9: เขาเชื่อกันหมดเลยเออแต่ไม่มีอะไรจริงไม่มีอะไรจริง
10: สองปีเอง
9: ใช่ค่ะ
6: เฮ้ยแต่มีความรู้สึกเหมือน3ปีอะไรอย่าง
9: เงี้ยทุกคนก็รู้สึกว่าเหมือนรับรู้เรื่องราวของเราเยอะมากจนรู้สึกว่าเหมือนมันเดินทางมาด้วยกันแบบนานมากแต่จริงๆมันไม่ยังไม่ถึง
6: เคยคุยเรื่องแบบสร้างครอบครัวมั้ยแบบว่าแต่งงานอะไรเงี้ย
9: คุยเรื่องแต่งงานมั้ยจริงๆไม่ได้คุยกันขนาดนั้นแต่ว่าจะชอบพูดถึงอนาคตมากกว่าว่าเออชอบอะไรชอบแบบไหนแล้วก็จะอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ย
6: แบบว่าเตรียมอนาคตไว้ร่วมกันอย่างเงี้ยหรอ
9: เออแต่จริงๆก็คุยไปเรื่อยๆใช่แบบว่าอยากทำอะไรอนาคตอยากยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุยกันเล่นๆมากกว่า
6: อ๋อ
8: นี่ไงล่ะ
6: เออฉันอยากเกือบเห็นไงว่าแบบเอ้ยคู่นี้
8: ก็สอดรู้สอดเห็นรู้ของกันได้
6: ก็นานมาแล้วก็ต้องเมาอัปเดตหน่อยว่าแบบเออแผนแต่งงานไหมยังไงอะไรอย่างเงี้ย
9: แต่ว่าถ้าเกิดกับเรื่องแต่งงานอะไรเงี้ยไม่ได้คุยแต่ว่าถ้าเรื่องอนาคตก็คุยตลอดหมายถึงว่าอยากอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องแต่งงานปังจะพูดกับเขาตลอดว่า ฟังไม่ซีเรียสเลยนะเข้าใจใช่ไหมว่าไม่ต้องมาแบบว่านั่งคิดว่าแบบวิจะต้องรีบมาแต่งงานหรือว่าอะไรกับปางแต่ว่า
8: ค่อยๆ
9: ใช่ฟังรู้สึกว่าชีวิตมันอีกเยอะขนาดเรายังอยากทำอะไรอีกตั้งเยอะฟังเลยรู้สึกว่าชิวๆห้ามคิดเรื่องอะไรแบบนี้เลยเดี๋ยวมันจะได้เกิดขึ้นเดี๋ยวมันเกิดขึ้นได้เองแล้วก็งานแต่งก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรทั้งนั้นคือให้มันเรียบง่ายให้มันน่ารัก
6: แต่เดี๋ยวนี้งานแต่งทุกคนแบบจัด
8: เต็มน่ารัก
9: เลยจริงมันไม่ต้องแบบก็เลย
6: เดี๋ยวนี้เวลาไปงานแต่งงานเห็นแบบงานเล็กๆน่ารักมากดูมีความสุขเน
9: า
6: ะ
9: ใช่ก็มีความสุข
6: เ
9: หมือนกัน
6: เป็น happy hour
9: happy hour
8: เออจริงเนาะเป็น happy hour ของตัวเอง
10: เขาบอกว่าโอบปางเคมีเข้ากันแต่อ่องได้คีโมเข้ากันมากกิมจิเขียนมาเนี่ยคีโมเข้ากันมาก
9: ใหญ่กิมนี่คือ
8: เขาด่าคีโมนั้นป่วยค่ะ
10: คีโมเข้ากันมากนะอ่องได้นะ
8: คีโมอันนั้นป่วยค่ะเพื่อน
6: อ่องเบิ้ลเมื่อไหร่จะเปิดตัวคะ
9: อ่ะอย่าไอ้ละ
8: เอาจริงไหม
10: ผมว่าให้ฝ่ายนั้นเป็นคนพูดดีกว่า
8: ไ
10: ม่ตอบอะไรดีกว่า
8: เราก็รอให้รอนี่แหละให้รอเรามาเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ยอมรับ
6: เอง
8: แ
6: หละแต่ผมด้านนี้เธอเหมือนชัยชนกมัน
10: ผมเหมือนหมดแล้วฮะตอนนี
8: ้วันนี้นะวันนี้นะเบิ้ลเหมือนพี่พีเค
10: เนี่ยเอาไปไทยชัยชนกนะ
8: ชัยชนกชิดชอบนึ
10: งอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นตัวเองอ่ะนะฮะ
8: พูดถึงปลาง
9: ครับ
8: ทำเพลงมา4ซิงเกิลมีหลากหลายฟิลเหมือนกันนะ
9: ใช่จริงๆเริ่มจากว่าเศร้าก่อน
8: เศร้า
9: 2เพลงค่ะใช่อยู่จนกว่าจะทนไม่ไหวเป็นเศร้าแบบมีความผสมความเครียดแค้นเล็กน้อย
8: เครียดแค้นเครียดแค้นคิดแค้น
9: แล้วก็พอค้างค่ะเป็นเศร้าแบบว่าคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพออย่าไปรักใครอีกนะเนี่ยก็จะเป็นแบบเพลงรักแต่เป็นเพลงรักที่แบบปนความเศร้านิดนึงมีความซึ้งๆแล้วพอมาอันนี้ก็แบบสดใสเลยเหมือนย้อนกลับไป
8: มีแนวไหนไหมที่ยังอยากทำแล้วยังไม่ได้ทำ
9: โอ้โหแนวไหนไหมที่อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำที่จริงอยากร้องก็ยังชอบเพลงช้าที่บ่งบอกความรู้สึกบ่งบอกอารมณ์ตรงไปตรงมาอยู
8: ่ไม่อยากเต้นหรอ
9: เต้นนะทุกคนรู้ว่าหนูชอบอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่าเต้นอะ
8: เธอมันควรมีซิงเกิลแบบ
6: เต้น
8: มีท่าเต้นหรอให้ทุกคน cover ในชิคโชก
6: เน
8: ื้อออกมา
6: โอเคคนมีนะสักซิงเกิลหนึ่ง
9: โอเคค่ะพี่โน่
8: ซิงเกิลหน้าขอเลยขอเต้น
6: เอางี้
8: ออกงานเธอออกงานมันจะได้สนุก
6: ใช่เดี๋ยวฉันจะ
9: ใช่แต่ตอนนี้ขาดฟังก์ชันเลยรู้ไหม
6: ใน TikTok ให้เลย
9: เพราะว่าเวลาไปร้องเพลงสมมุติไปงานอีวงอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยไปเจอพี่หงเนี่ยเรามีแต่เพลงเศร้าไง
8: ใช
9: ่แล้วลูกค้าก็จะแบบคุณปางคะ
6: มีเพลงเร็วไหม
9: คุณปางไม่มีเพลงสดใสเลยเหรอคะนี่คือเหตุผลที่ทำเพลง
6: ไม่แต่ปางมีเพลงเต้นๆสักเพลงนึง
9: คือชีวิตคุณปางจะเศร้าไปไหนกัน
10: อันนี้น่าสนใจนะ
8: น่าสนใจนะเธอล็อตหน้าเป็นเพลงเต้นเราไปแล้วออกงานก็มีแดนเซอร
6: ์นี่ไงเดี๋ยวฉันไปเป็นแดนเซอร์ให้
9: ได้
10: ขายงานตัวเอง
9: ได้ไหมเข้ามา
6: หรือแบบหรือเพลงเต้นแล้วแบบชวนดาด้าฟีเจอริ่งอ่ะ
9: เออได้ไหม
6: เลดี้ปางฟีเจอริ่งดาด้า
9: ได้ไหม
6: เก๋เลย
8: ก็แล้วแต่ว่าอยากจะผลิตคอนเทนต์ตลกหรือเปล่าล่ะถ้าอยากผลิตคอนเทนต์ตลกก็จามตามจอยได้แบบนี้นะครับ
6: ไวเล่าเลยนะไวเล่าเลยนะ
9: ได
8: ้จะบอกว่าต้อนรับเลดี้ปังแบบยินดีต้อนรับเสมอนะจ๊ะ
9: ใช่เพลงที่แล้วเสียใจไม่ได้มาเพราะถ้ามาจะมาเป็นคู่เพลงที่แล้วเป็นการไปโปรโมทเป็นคู
6: ่
8: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
10: เซลเซลให้ยับเลย
6: ถ
10: ้
6: ามาคู่นะอุ้ยถ้ามาคู่นะเพลงไม่ต้องเลยอ่ะ
8: เธอเวลาหมดแล้วนะ
6: เอาเพลินมาก
8: ฝากผลงานหน่อย
9: ฝากเพลง Happy Hour ด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบว่ามีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าโอ๊ยไม่อยากให้มันผ่านไปเลยหรือว่ามีความสุขกับช่วงเวลานั้นมากๆก็ลองฟังเพลงนี้ดูค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมี Happy Hour ในทุกๆวันไม่ว่ามันจะยาวนานหรือสั้นนะคะแต่จริงๆแล้วมันคือถือว่าเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขอยากให้แบบนึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นไว้เยอะๆเวลาที่เราเจอเรื่องไม่ดีนะคะแล้วก็หวังว่าจะขอเพลงนี้กันมาเยอะๆนะคะที่ FM ค่ะ
8: เย้ขอบคุณเลดี้ปลางด้วยนะจ๊ะแล้วขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับอยู่ด้วยกันมานะครับวันนี้นะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบ ผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่ The Leaf ธนาคารต้อง The Leaf
10: ครับผมหมดเวลาเรียบร้อยขอบคุณทุกคน
6: ขอบคุณ
10: ที
6: ่ไป
8: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วนะคุณผู้ฟังเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะ
6: บ๊ายบาย
8: สวัสดีค่ะ
4: แฉข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
11: Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารต้องเดอลิฟ

0: เมื่อสถานะทางสังคมถูกวัดด้วยการศึกษา
1: ลูกจะเข้าฮาร์วาร์ดนะคะไม่ใช่มหาวิทยาลัยในเมืองไทย
2: สิ่งเดียวที่พวกแกต้องทำคือสอบให้ได้อันดับที่หนึ่ง
0: เพื่อความฝันสูงสุดจึงจำเป็นต้องมีโค้ช
3: เธอต้องการมันจริงๆใช่ไหมใช่ไหมดังเอก
0: พบแหม่มคัทเรียอ้อมพิยดานุ่นศิรพันธ์โดนัทมนัสนันนุ้ยสุจิราเอกบุษกรและนักแสดงอีกมากมายวิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นดูทีวีช่อง131ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟิชไดรสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
1: EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานบูรณาการร่วมหน่วยงานด้านความมั่นคงลุยคนบ้านป่าเต็งใต้รวบ18ต่างด้าวยึดอาวุธปืนยาบ้าชุดชนกลุ่มน้อยสักครู่ก็มาติดตามค่ะ
5: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
10: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายนิทัศน์นุ่นสงผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายมงคลชัยภักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานว่าเจ้าหน้าที่อุทยานได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีรวม135นายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานฝ่ายปกครองอำเภอแก่งกระจานตำรวจตระเวนชายแดนและทหารเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายณบ้านป่าเต็งใต้หมู่ที่6ตำบลป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานเพื่อปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลจีนเทากลุ่มบุคคลต่างด้าวสวมสิทธิ์ทางทะเบียนและการกระทำผิดกฎหมายผลการตรวจค้นสามารถจับกลุ่มคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทั้งชายและหญิงรวม18คนพร้อมผู้ติดตามอีก10คนนอกจากนี้ยังจับกลุ่มผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดยึดของกลางได้หลายรายอาทิยาเสพติดอาวุธปืนรวมถึงธงชาติและเครื่องแบบที่มีสัญลักษณ์ของคนชนกลุ่มน้อยในเมียนมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจัดทำบันทึกจับกลุ่มนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางและพยานหลักฐานส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแก่งกระจานเพื่อดำเนินคดีคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงมีอาการและการดูแลอย่างไรไปติดตามค่ะ
3: คู่มือสุขภาพ
4: PTSD คือโรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงถือเป็นหนึ่งกลุ่มโรคที่เกิดจากการกดดันทางจิตชนิดหนึ่งมักเกิดขึ้นกับผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านเหตุการณ์ที่สะเทือนใจหรือสะเทือนขวัญขั้นรุนแรงหรือต้องเผชิญกับความรู้สึกเครียดที่รุนแรงทางจิตใจแม้จะผ่านเหตุการณ์นั้นไปแล้วแต่เมื่อถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยต่างๆเช่นภาพกลิ่นรสเสียงที่สามารถย้ำเตือนทำให้รู้สึกสะเทือนใจเกิดขึ้นก็อาจทำให้เกิดอาการกำเริบขึ้นมาได้ผู้ป่วย PTSD จะรู้สึกหวาดกลัวราวกับกำลังเผชิญเหตุการณ์นั้นอยู่เช่นทหารผ่านศึกที่เคยผ่านความโหดร้ายหรือเยาวชนที่เคยผ่านเหตุการณ์รุนแรงอาการ PTSD จะตามมาทำให้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นตามหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่เป็นโรค PTSD จะมีอาการแสดงออกมาหลายลักษณะส่วนใหญ่มักหวนนึกถึงเหตุการณ์สะเทือนใจซ้ำๆอยู่ตลอดเวลามักจะเกิดการหวาดระแวงวิตกกังวลฝันร้ายมองโลกในแง่ร้ายมีอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายโกรธอยู่บ่อยๆอาการเหล่านี้จะแสดงออกมานานกว่า1เดือนหลังจากเผชิญเหตุการณ์รุนแรงปัจจุบันการรักษาสามารถทำได้ด้วยการทำจิตบำบัดซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบมีทั้งการพูดคุยกับจิตแพทย์ฝึกรับมือกับความเครียดเพื่อเรียนรู้วิธีจัดการกับอารมณ์หากเกิดความทรงจำอันเลวร้ายในอดีตเพื่อเยียวยาจิตใจให้แข็งแรงรวมทั้งกินยาตามอาการที่สำคัญคือกำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างเพื่อให้ก้าวผ่านโรคนี้ไปได้ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM Fandom Life
3: เอาวันนี้เราอยู่กับแม็กกี้บาร์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีแม่สวัสดีบาร์
3: ภารกิจของคุณก็คือภารกิจสัญญาเราจะให้คุณเกี่ยวก้อยอีกฝ่ายแล้วพูดว่าอยากจะเป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีให้กับอีกฝ่ายยังไงบ้าง
4: สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีครับจะซัพพอร์ตพี่แม็กทุกเรื่องเราจะสุขภาพดีไปด้วยกันจะไม่ไปไหนสัญญาว่าจะอยู่กับพี่ไปเสม
5: อ
4: สัญญาว่าจะเป็นน้องที่ดีของพี่แม็กตลอดไปครับ
2: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
6: อย่าทิ้งความฝันเพราะความล้มเหลวแค่ครั้งเดียว
0: EFM Best of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ Number 6

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ

10:17 น.สวัสดีคุณผู้ฟังครับดีเจเคเบิลนะครับต่อเนื่องจากแชร์ข่าวเช้าอยู่ด้วยกันในช่วงของ DJ Playlist นะครับแล้วก็ทักทายกันในเช้าวันจันทร์นะจันทร์ที่10สิงหาคมเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันด้วยความแฮปปี้กันหน่อยดีกว่านะครับกับเพลงที่ Lady Plang เพิ่งมาฝากไว้เมื่อกี้เลยนี่คือ Happy Hour 1 งานจาก Lady Plang ขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีของทุกคนเลย

เมื่อถูกค้นพบจากฟรีแฮนด์นะครับเมื่อกี้นี้มีดีอย่างไรจากเจสเซเตอร์แล้วก็สายตาหลอกแกไม่ได้จากอิงวลันทอนด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์ฮะมีใครรอดูซีรีส์เรื่องนี้เหมือนเบิ้ลมากเพราะว่ามาทุกจันทร์อังคารนะครับวิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวคืนนี้ได้ดูกันต่อเนื่องเลยนะครับจันทร์อังคาร20:30ร่วมกันติดตามการฟาดฟันสุดเข้มข้นของหมู่บ้านชนชั้นนำคุณผู้ฟังในเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่นะครับวิมานอากาศนะครับเมื่อสถานะทางสังคมไม่ได้ถูกวัดด้วยค่าเงินอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นว่าถูกวัดด้วยระดับการศึกษานะครับการเรียนของลูกจึงเป็นหน้าตาของพ่อแม่ที่มาพร้อมกับความคาดหวังเพื่อความฝันในการเป็นที่1จึงจำเป็นต้องมีโค้ชนะครับที่จะเข้ามายกระดับการเรียนที่อาจจะต้องแลกด้วยบทเรียนและทุกอย่างที่มีพบกับโค้ชพิมพ์นะครับรับบทโดยพี่นุ่นศิรพันธ์นะครับแล้วก็มีเหล่าแม่ๆที่โอ้โหถือว่าเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่แหม่มคัทริยาครับพี่อ้อมพิยดาพี่โดนัทมนัสนันพี่นุ้ยสุจิราและพี่เอกบุษกรนะครับรับชมกันต่อเนื่องซีรีส์วิมานอากาศ Sky Castle Thailand ทุกวันจันทร์และอังคาร20:30ดูทีวีทางช่อง131แล้วก็ดูย้อนหลังได้ผ่านแอปวันดีที่เดียวเลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: นับถอยหลังอีก12วันเท่านั้นคุณผู้ฟังครับ22สิงหาคมนะครับเดี๋ยวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่จะเปิดแล้วนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งลีกฟุตบอลที่คนไทยดูกันเยอะมากๆคืนนี้ครับเราก็เลยชวนเจ๊ดำและก็จ่าเม้งนะครับเป็นคู่หูนักจัดรายการและก็กูรูฟุตบอลนะฮะมานั่งพูดคุยกันหน่อยเผื่อใครที่อยากจะเทิร์นโปรไปเป็นอาชีพกูรูฟุตบอลอินฟลูเอนเซอร์ฟุตบอลคืนนี้เดี๋ยวคุยกับพวกเขากันนะครับ20:00 ถึง20:00 ติดตามกันให้ได้ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นวันด้วยการทำความสะอาดโต๊ะทำงานเพื่อสร้างความเรียบร้อยและความสบายใจในการทำงานกันนะคะ
0: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอ
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
10: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
11: 1 2 3 go
12: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Talk พุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: พุทธพุทโธครับพุธนี้เจอกันเหมือนเดิมนะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มในคืนวันพุธใครที่อยากจะปรึกษานะครับส่งข้อความมาหาเราในอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับที่ Facebook EFM Station ส่วนใครอยากจะโทรเข้ามาวันพุธนะครับ02-665-8373 3ทุ่มเจอกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM New Release ครับขอบคุณด้วยนะครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่ละมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนหนึ่งเพลงใหม่แนะนำวันนี้ครับคุณผู้ฟังขอเพิ่มเติมเข้ามานะครับถามว่าเพลงใหม่ของพี่ว่านธนกฤตและก็น้องมาร์คคริสวงบัสมาหรือยังนะฮะมาเรียบร้อยแล้วนะครับเหตุผลของคำว่ารักพี่ว่านและก็น้องมาร์คคริสวงบัสครับ

0: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: กรอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
7: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
8: มีชีสอีกไหม
9: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
10: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
11: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
10: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUAโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
12: กิน

0: างเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
1: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
2: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
0: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
1: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเลวๆพวกนี้ด้วย
2: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
0: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบร์ทนรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีครับข้างแดงใบเล่เริ่มวันพุธที่12สิงหาคมนี้เวลา 20:30 น.ดูทีวีช่อง1 31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่

0: อูมามิแมวฟินต้องกินโน้นนะ
1: EFM Playlist of the Week
2: Chant of the Week
3: Number 1
4: เมื่อถูกค้นพบ Free Hand
5: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลตั้งวอลลุ่ม 24 ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมภัยแล้งภาคเหนือย้ำลดขั้นตอนราชการที่เป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือประชาชนสักครู่กับมาติดตามค่ะ
10: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
4: รัฐบาลสั่งตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งภาคเหนือพร้อมลดขั้นตอนราชการปลดล็อกงบฉุกเฉินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลุยช่วยเหลือประชาชนหน้างานได้ทันทีคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ร้อยเอกหญิงพัตตารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือว่านายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้เข้าสู่ระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนในขั้นสุดทั้งนี้หากประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าความเสี่ยงของภาคเหนือในขณะนี้มีความท้าทายแบบทับซ้อนทั้งฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและปัญหาภัยแล้งในบางพื้นที่สิ่งสั่งการที่ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนบายทั้งกำลังคนเครื่องจักรรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงาน24ชั่วโมงซึ่งหากพื้นที่ใดทรัพยากรไม่เพียงพอให้ดึงกำลังทหารและศูนย์ปภ.เขตเข้าเสริมทันทีนอกจากนี้ยังกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงหากพบความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าไม่ให้ระบบราชการกลายมาเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือประชาชนโดยให้เน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพส่วนมาตรการระยะยาวสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งรัฐบาลสั่งการให้เร่งประเมินน้ำต้นทุนและสำรองน้ำอุปโภคบริโภครวมไปทั้งประสานเกษตรกรปรับแผนการเพาะปลูกส่วนกรณีเกิดเหตุอุทกภัยเจ้าหน้าที่ปูพรมสำรวจและเร่งจ่ายเงินเยียวยาฟื้นฟูเร็วที่สุดก็คืนชีวิตปกติให้ประชาชนให้ได้ไวที่สุดจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: กองทัพบกร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาเดินหน้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางสร้างและซ่อมที่พักอาศัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตติดตามจากคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: หน่วยเฉพาะกิจยะลาโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41จัดกำลังพลร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนตำบลกตอตือระอำเภอรามันจังหวัดยะลาให้การช่วยเหลือสร้างที่พักอาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสภายใต้โครงการเพื่อสังคมหรือ CSR ของบริษัทปีดาเรียลเอสเทสจำกัดที่สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุก่อสร้างร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและกองทัพบกเพื่อสร้างและซ่อมแซมที่พักอาศัยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีโดยครั้งนี้ดำเนินการในพื้นที่บ้านบางูปาเซเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทางฮูกุมปากัสหรือธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีมุ่งสร้างความร่วมมือและข้อตกลงทางสังคมที่ดีภายในชุมชนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารนัทนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: อย่าหวังอะไรจากสิ่งที่ไม่ได้ลงมือทำ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

0: ชัย
1: เล็กๆลึกๆจากพี่ตู่ภพธรนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้มีนาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนด้วย 11:16 นชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะฮะต้องชื่นชมเลยวันนี้นักเรียนของเรานะส่งกันบ้านตรงเวลามากเลยนะครับเริ่มต้นที่เพ็ญนภาส่งเมนูเข้ามานะครับพี่เพ็ญนภาบอกว่าวันนี้ขอส่งเมนูเป็นข้าวผัดต้มยำทะเลค่ะแล้วก็บีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปด้วยแหมน่าจะทำให้ตื่นตัวน่าดูนะครับส่วนคุณพระดอนนะครับส่งเข้ามาบอกว่าแกงเขียวหวานหมูแดงปลาหมึกสดผัดผงกะหรี่แล้วก็ปลากระพงทอดกรอบนะฮะโอ้โหเยอะมากนะทางข้าวเที่ยงเยอะมากนะครับแล้วก็มีพี่วาวาส่งมาเป็นเมนูหมี่ขาวน้ำใสแล้วก็คุณเพชรส่งเข้ามาเป็นต้มยำปลาทูใส่เห็ด3อย่างแล้วก็มีทอดซี่โครงหมูอ่อนด้วยส่วนพี่กอฟฟี่ครับสุกี้แห้งไก่น่าทานทุกเมนูเลยวันนี้

มีกระเพราหมูสับไข่ดาวไม่สุกเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วบอกว่าเที่ยงนี้ทานเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะ Enjoy ทุกเมนูนะคุณผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของการทานนะครับบางทีเนี่ยเวลาเรานั่งทำงานเฉยๆนะฮะรู้สึกเบื่อหรือรู้สึกง่วงหรือว่าบางทีเนี่ยรู้สึกเครียดนะฮะการที่เราหาอะไรใส่ปากเนี่ยมันก็ช่วยลดความเครียดหรือว่าช่วยเพิ่มความตื่นตัวให้กับเราได้นะครับเที่ยงนี้ใครที่ลงไปทานข้าวเที่ยงแล้วนะครับอยากให้แวะซื้อนี่มาสักหน่อยติดตัวมาสักหน่อยนะครับโกแก่ถั่วลิสงเคลือบนะครับกินได้ทุกที่ทุกเวลาครับตอบโจทย์คนทุกเจนนะครับถั่วดีมีคุณภาพหอมกรอบอร่อยไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ตามครับโกแก่จะช่วยคุณสนุกแล้วก็มันขึ้นได้ในทุกโมเมนต์นะครับนัดจอยกับเพื่อนได้เลยโกแก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์นะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าชั้นนำแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับรวมไปถึงออนไลน์ก็มีนะคุณผู้ฟังครับ Shopee Lazada แล้วก็ TikTok โกแก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจเคเบิลครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: วีคนี้ Fandom Life ของเราต้อนรับมี่พัทและก็เอย่านะครับจากซีรีส์ Love Beyond Dream Series เพื่อเธออีกครั้งนะฮะรอติดตามกันได้พฤหัสนี้ใครที่อยากจะเขียนแฟนฟิกชันให้กับพวกเขานะครับเข้าไปได้เลยครับใน X ของ EFM Station และเดี๋ยววันพฤหัสเจอกัน 2:30 น. ถึง 4:00 น. ขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ใบขอบคุณหายอีกแล้วนะครับนั่งอยู่ในห้องคนเดียวหายไปไหนไม่รู้นะฮะอยู่นี่ครับเจอแล้วนะครับขออภัยด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ัปเกรดผิวไบรท์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไบรท์มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน

0: มแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ดีบี
4: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
5: ลูกของเราน้องอายุ5ขวบค่ะลูกเราเนี่ยเป็นนักเรียนในคลับแบดมินตันลูกก็เล่าว่าเขาอะโดนโค้ชดึงกางเกงเห็นก้นเห็นอวัยวะเพศอะค่ะแล้วก็ไปแจ้งความเอาใบแจ้งความไปขอดูวิดีโอเราไม่เห็นเหตุการณ์นะคะมุมกล้องที่สนามมันฉายไม่ถึงก็ทำอะไรไม่ได้อะค่ะคิดว่าก็คงสุดแค่นี้อะค่ะแต่เราอะเราไม่รู้ว่าเราที่ทำอยู่มันพอหรือยัง
6: เชื่อว่ายังมีคนที่ฟังแล้วคิดว่ามันก็เล่นกันมาแบบนี้อย่างเงี้ยเอาจริงๆถ้าเราดูกันดีๆมันไม
7: ่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
6: ถ้าสงสัยว่าตัวเองปกป้องลูกได้มากพอแล้วหรือยังผมว่าการปกป้องที่ดีที่สุดคือเอาเขาออกมาเขารู้สึกว่าคุณแม่เขาช่วยเขาเต็มที่ผมว่าอันเนี้ยเคลียร์หมดละ
8: พุทท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
10: และกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: 11โมงกับอีก39นาทีนะครับเพิ่มเติมจากคุณคิมลูน่าส่งเข้ามาเป็นไข่ข้นกุ้งเบิ่มๆแล้วก็มีแซนด์วิชปูอัดด้วยนะครับผมทานให้อร่อยนะครับส่วนของเบิ้ลวันนี้เคาะเรียบร้อยแล้วด้วยอากาศที่มันอึมครึมแบบนี้นะฮะอยากจะซดอะไรร้อนๆเลือกเป็นเฝอหมูยอหมูสับคุณผู้ฟังแล้วก็เพิ่มด้วยปอเปี๊ยะทอดด้วยไทยช่วยไทยพลัสถูกมากวันนี้

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: พรุ่งนี้ยังกันคุณโป่ง X ครับเดี๋ยวเราต้อนรับคุณเจนและก็สาว And The Ghost นะครับรวมไปถึงต้อนรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาเล่าด้วยนะครับ02-665-8373พรุ่งนี้เจอกันอังคารคุณโป่ง X กับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะครับ
2: อังคารคุณโป่ง
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ
1: ชอบจังเลยอ่ะวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยเมนูที่หลากหลายมากๆนะครับขอบคุณคุณฟังที่ส่งเมนูเข้ามาแล้วก็ส่งเพลงเข้ามาด้วยนะครับหมดเวลาของเบิ้ลแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับส่งต่อพี่แนนดูแลคุณผู้ฟังต่อขอให้ทานข้าวให้อร่อยนะครับมีความสุขมากๆขอให้เป็นวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ที่ดีของทุกคนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innovic
2: ฮะอินอะไรนะ
1: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า

0: มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับชนากาเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรียันรัฐบาลเข้มงวดเอาผิดขบวนการออกบัตรประชาชนให้ต่างชาติย้ำข้าราชการต้องไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายชี้โทษรุนแรงและเจ้าหน้าที่ยึดโดรนพร้อมอุปกรณ์หลายรายการเตรียมส่งผ่านชายแดนจังหวัดตากสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงมาตรการการเข้มงวดดูแลกรณีชาวต่างชาติได้รับบัตรประชาชนไทยว่าได้ดำเนินการไปแล้วและเห็นว่าคนที่กระทำผิดถูกดำเนินคดีอยู่พร้อมยกตัวอย่างกรณีที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่แสดงให้เห็นว่าเราดำเนินการอย่างรุนแรงมากจึงต้องบอกว่าใครที่ทำอยู่อย่าทำผู้ที่เป็นราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรัฐบาลเดินหน้าปราบสแกมเมอร์ยกระดับสกัดบัญชีม้ารวมศูนย์ฐานข้อมูลเร่งคืนเงินผู้เสียหายผ่านระบบของปปง.โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลมีผลบังคับใช้12สิงหาคม2569เป็นต้นไปคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
11: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและคณะอนุกรรมการป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประกาศและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบัญชีม้าโดยเมื่อระบุตัวเจ้าของบัญชีม้าได้จะระงับช่องทางการทำธุรกรรมทั้งหมดในทุกบัญชีของทุกธนาคารพร้อมขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเปิดบัญชีธนาคารใหม่โดยเด็ดขาด แม้จะยังไม่มีผู้เสียหายแจ้งความก็ตามเพื่อกักกันเงินในบัญชีนี้ไว้ก่อนถูกโอนออกส่วนหลักเกณฑ์การคืนเงินผู้เสียหายที่ประชุมจะเร่งดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเพื่อให้ทันต่อการที่กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้ในวันที่12สิงหาคมนี้การยกระดับมาตรการดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์หากประชาชนที่ถูกระงับบัญชีโดยไม่ได้ตั้งใจสามารถติดต่อสายด่วน AOC 1441กด2เพื่อยืนยันตัวตนจากนั้นธนาคารจะเร่งตรวจสอบและปลดล็อกบัญชีให้โดยเร็วยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: เจ้าหน้าที่ตำรวจจุดตรวจแม่ท้อสกัดตรวจยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์ประกอบหลายรายการระหว่างขนส่งผ่านพื้นที่ปลายทางไปยังจังหวัดชายแดนตากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
12: เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดสกัดอาชญากรรมและยาเสพติดจุดตรวจแม่ท้อตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากสกัดตรวจยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์ประกอบจำนวน24รายการซึ่งส่วนใหญ่เป็นโมดูลส่งสัญญาณภาพแว่นตา PPV รับสัญญาณโดนปิดใบพัดโดนขนาดต่างๆจำนวนมากกว่า499ชุดจองแสดงผลสำหรับรับภาพจากโดนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบถือด้วยมือและอีกหลายรายการขณะกำลังถูกขนส่งผ่านเส้นทางตากแม่สอดซึ่งเอกสารแนบมาตรวจสอบแล้วไม่พบแหล่งที่มาไม่พบข้อมูลการรับรองสินค้าจากกสทช.ซึ่งต้นทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการและมีปลายทางส่งไปยังอู่แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทำการขยายผลจึงมีการตรวจยึดอุปกรณ์ดังกล่าวและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ท้อเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปไพฑูรย์สุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
13: การทำให้บ้านเมืองคงอยู่นี้เป็นงานที่ยากที่ลำบากเพราะว่าคนที่อยู่ในประเทศย่อมต้องมีการขัดแย้งกันบ้างเหมือนในครอบครัวอยู่ใกล้ชิดกันก็อาจขัดแย้งกันได้แต่ว่าเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกันคือประเทศชาติก็เป็นครอบครัวใหญ่ต้องรู้จักอภัยกันรู้จักปรองดองกันให้ดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่30สิงหาคม2514
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: งานคอนเทนต์ครีเอเตอร์เองจะไม่ได้ฟิกสาขาแต่ว่าต้องดูว่าควอลิฟิเคชันหรือว่าคุณสมบัติที่เขาต้องการนะครับมันมีความตรงกับเรามากน้อยแค่ไหนเราเห็นว่าน้องๆอ่ะหลายๆคนอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันเยอะมากๆพี่อยากให้แบบลองสำรวจตัวเองก่อนเรามีความสามารถด้านไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเลยครับทุกคนไม่ได้ต้องมีความสามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะถ้าสมมติว่าฉันไม่ได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ปั๊บฉันจะเป็นโฟโม่ feel missing out ทันทีอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นลองดูความสามารถของตัวเองแล้วเอาไปแมทช์กับตำแหน่งที่ตัวเองอยากได้ดีกว่า
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนต์พัฒนนาถค่ะ
2: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทพพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพงเงินพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับอยู่กันในช่วงกลางวันของวันจันทร์นะครับวันนี
1: ้
2: ต้นสัปดาห์ด้วย
1: ใช่แล้วค่ะค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงค่ะไทยเราชนะเวียดนามไปได้3-0เซตเลยนะคุณณัฐาคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะได้ชมนะคะก็คว้าแชมป์เล็ก2ศึก CV ครับครั้งที่6ไปเมื่อวานเขาจัดการแข่งขันที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับสาวไทยด้วยเก่งจริงๆนะคะ
2: เก่งมากๆ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ครับ
1: แล้วก็ส่วนสถานการณ์อากาศตอนนี้หลายพื้นที่นะคุณณัฐาฝนตกหนักน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนอีสานก็มีทั้งนครพนมเนาะ
2: ครับแล้วก็ที่เหนือ นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดน่านเนี่ยที่เชียงราย
1: หลายพื้นที่เลย
2: แม่ฮ่องสอนก็เมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเซลล์บอสคาร์ดของปภ.ก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้เตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงระมัดระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะครับก็ต้องติดตามกันในช่วงนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะกองทัพภาคที่3ก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชนอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามีข่าวสารเรื่องนี้มาฝากด้วยแล้วก็พายุลูกใหม่มาอีกแล้วไต้ฝุ่นดอนฟิน
2: แต่นี
1: ้ดอนฟินค่ะก็ไปถล่มที่จีนโน่นนะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็ได้รับหางเลขไปด้วยโอ้ก็น้ำท่วมกันหนักเหมือนกันนะคะไทยเราน่าจะยังไม่ได้รับอิทธิพลตรงนี้เน
2: า
1: ะ
2: ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามผู้ที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว
1: เขาก็มีการยกเลิกใช่ไหมคะ
2: ครับขอให้ติดตามสภาพอากาศนะครับในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะหมอยี่หว่ามาในช่วงไม่มีไหม
2: ในสัปดาห์นี้
1: วันพุธนะคะติด
2: อ๋
1: อไม่ใช่วันนี้นะคะจำผิดวันแล้วค่ะค่ะก็ต้องคอยติดตามนะคะวันพุธค่ะมาดูข่าวสารของเราวันนี้ดีกว่าค่ะ
2: ครับก็เริ่มต้นรายการนะครับถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคาดฝันที่จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นมาในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่จังหวัดนนทบุรีนะครับในพื้นที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีนะครับซึ่งเหตุการณ์รุนแรงในครั้งนั้นก็ทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับหลายรายด้วยกันซึ่งขณะเดียวกันนะครับเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้แล้วก็ตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกรายนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีนะครับซึ่งในขณะนี้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็พักรักษาตัวยังโรงพยาบาลต่างๆเพื่อเป็นการปลอบขวัญแล้วก็เป็นการพระราชทานกำลังใจให้ด้วยครับ
1: ค่ะเวลา10:30 นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนรักษ์เชิญดอกไม้แล้วก็ตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายกิตติขาวเจริญซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็เข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ครับก็ต่อมานะครับเวลา 11:20 โดยประมาณนะครับได้มีการเชิญสิ่งของพระราชทานแล้วก็ดอกไม้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับไปมอบให้กับในส่วนของน้อง2รายด้วยกันนะครับคือเด็กหญิงชนนิภามงคุณมงคลวุฒิวงศ์นะครับแล้วก็เด็กหญิงณัฐกฤตาเท้าโสมนะครับซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่ง2รายนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครครับ
1: ค่ะส่วนเวลา 12:00 ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนรักษ์เชิญดอกไม้แล้วก็ตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายกิตติมากรสม น้อยซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะแล้วก็เข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครค่ะ
2: ครับเวลา 13:00 นต่อมานะครับคุณหญิงจันทนีธนรักษ์เนี่ยได้มีการเชิญดอกไม้แล้วก็ตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่เด็กหญิงฉัตรวิมลทองสดนะครับแล้วก็เด็กชายสุภพงศ์บุตรชาติแล้วก็เด็กหญิงภัสราใส่งามนะครับซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งทั้ง3รายพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครครับ
1: ค่ะในวันเดียวกันค่ะ 10:30 นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปฏิภาณเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้แล้วก็ตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายนันทิพัฒน์อารีรักษาซึ่งก็ตอนนี้นะคะพักรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลธนะโรงพยาบาลพลบุรี2ค่ะ
2: ครับแล้วก็จากนั้นเวลา 11:20 นะครับได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กับพันตรีปฏิภาณเกษมสุวรรณนะครับเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่เด็กชายชัยพัฒน์นาคกระแสนางสาววิภาพรหุ่นดีแล้วก็เด็กชายจิรัฐาผู้พุ่งนะครับซึ่งรับบาดเจ็บแล้วก็รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าที่จังหวัดนนทบุรีครับ
1: มีน้องๆหลายท่านมากเลยนะคะที่บาดเจ็บก็ในเวลา 12:00 นค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปฏิภาณเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้แล้วก็ตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นางสาวชิดชนกวิจัสิกะซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรอำเภอหัดอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ครับประกอบขณะเดียวกันนะครับเวลา 12:30 นะครับได้มีการเชิญดอกไม้แล้วก็ตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่นางวัชรินวัดทองแล้วก็เด็กหญิงพัทธีราแพรวสมุทรนะครับได้รับบาดเจ็บแล้วก็พักรักษาอาการนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรนะครับที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับ
1: ในการนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเสียพระราชหฤทัยในเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตและทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยค่ะ
2: ครับแล้วก็สำหรับความคืบหน้านะครับในการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับโดยอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขขณะนี้มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด36รายด้วยกันแบ่งเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ27รายนะครับผู้เสียชีวิต9รายในจำนวนผู้บาดเจ็บ27รายนี้นะครับกลับบ้านแล้ว13รายแล้วก็ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาล14รายซึ่งก็แบ่งเป็นผู้ป่วยระดับวิกฤต5รายนะครับระดับปานกลาง5รายแล้วก็ระดับเล็กน้อยอีก4รายด้วยกันในจำนวนนี้นะครับได้รับการผ่าตัดแล้ว8รายนะครับแล้วก็ไม่มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการส่งต่อเนื่องจากทุกรายได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่เหมาะสมกับอาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะสำหรับผู้ป่วยที่ยังรักษาตัว14รายนะคะกระจายอยู่ในโรงพยาบาล8แห่งก็ได้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า3รายโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า3รายโรงพยาบาลสิริราช2รายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์1รายโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนล2รายโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศร์1รายโรงพยาบาลธนบุรี2จำนวน1รายและโรงพยาบาลบางกรวยอีก1รายค่ะก็ส่งกำลังใจไปให้นะคะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บโดยเพราะน้องๆนี่โหน่าสงสารมากทั้งร่างกายและดิฉันว่าสภาพจิตใจน้องด้วยนะ
2: ก็ดูเหมือนว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมของรัฐบาลเองเนี่ยนะครับเขาก็ส่งทีมแพทย์ที่ไปดูแลทางด้านของจิตใจดูแลกับน้องๆด้วยผมว่าจำเป็นนะคุณมาตรทนคุณผู้ฟังเพราะว่าแผลทางร่างกายเนี่ยใช้ระยะเวลาบางทีอาจจะหายได้นะครับแต่ว่าแผลทางจิตใจเนี่ยเราจะดูแลยังไงเนี่ยนะฮะ
1: ตอนนี้โรงเรียนเห็นว่าปิด ิดก่อนปิดโรงเรียนก่อนยังไม่เปิดนะคะให้ทำการปกตินะคะเอาช่วงนี้มาพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะก็มีเพลงจากนักร้องเจนซีมาฝากนะคะน้องบิลกินค่ะสวยงามเสมอค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยประเด็นต่อไปค่ะ

0: ครับ12:42 นโดยประมาณเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังรับฟังรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่สวยงามเสมอนะครับก็ส่งต่อส่งมอบเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกคนทุกท่านนะครับในช่วงต้นสัปดาห์
1: วันนี้นะคะต้นสัปดาห์ค่ะ
0: มาดูกันเรื่องของรัฐบาลกันบ้างนะครับปราบปรามสแกมเมอร์บัญชีม้า
1: อยากให้ปราบมากๆเลย
0: โอ้ต้องเอาให้สุดนะเรื่องนี้แล้วคุณผู้ฟังเขาก็มีการดูแลนะครับแล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อเร่งคืนเงินให้กับผู้เสียหายผ่านระบบของปปง.ด้วยนะครับมีผลบังคับใช้12สิงหาคมเป็นต้นไปที่จะมีการอนุมัติคืนเงินให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับวันนี้นะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลในเดือนหน้าปราบปรามสแกมเมอร์ยกระดับสกัดบัญชีม้ารวบรวมศูนย์ฐานข้อมูลเร่งรัดคืนเงินให้กับผู้เสียหายนะครับแล้วก็มีการเดินหน้าวางแผนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและคณะอนุกรรมการป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาตินะครับโดยได้มีการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประกาศแล้วก็การเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าที่เราทราบกันก็คือบัญชีม้าเนี่ยนะครับรวมทั้งมีเรื่องของแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลแล้วก็การทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภายใต้พ.ร.ก.ป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาตรา13ครับ
1: ค่ะนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวนะคะจะช่วยยกระดับการปราบปรามบัญชีม้าโดยเมื่อระบุตัวเจ้าของบัญชีม้าได้เนี่ยก็จะมีการระงับช่องทางการทำธุรกรรมนั้นทันทีค่ะไม่ว่าจะเป็นโมบายแบงกิ้ง ATM ธุรกรรมออนไลน์ต่างๆในทุกบัญชีของทุกธนาคารพร้อมกับขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ทันทีนะคะห้ามเปิดบัญชีธนาคารใหม่โดยเด็ดขาดและดำเนินการเชิงรุกระงับบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงแม้ยังไม่มีผู้เสียหายแจ้งความก็ตามเออก็ดีนะยังไม่มีผู้เสียหายแต่มันมีความผิดปกติใช่ไหมคะก
0: ็
1: เพื่อกักกันเงินในบัญชีไว้ก่อนถูกโอนออกนั่นเองค่ะ
0: ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าในส่วนของการหลอกลวงทางบัญชีเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยมันก็มีรูปแบบที่มันแตกต่างออกไปเยอะนะครับแล้วก็ล้ำหน้ามากขึ้นเรื่อยๆอย่าว่าแต่ในส่วนของคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุนะครับณปัจจุบันนี้เด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเจออะไรคุณผู้ฟังเขาเจออย่างนี้นะฮะจากข้อมูลพบว่าสแกมเมอร์ปัจจุบันนี้นะครับมีการหลอกลวงเด็กแล้วก็เยาวชนให้มีการเปิดบัญชีธนาคารมากขึ้นทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เริ่มการดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การจำกัดวงเงินการโอนในแต่ละวันเนี่ยนะครับแล้วก็การใช้ระบบ e-money หรือว่าระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับของเยาวชนอายุ 12-18 ปีเขาจำกัดอยู่ที่วันหนึ่งเนี่ย 3,000 ถึง 10,000 บาทไม่เกินนี้ตามห่วงอายุนะครับแล้วก็คาดการว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2569ครับ
1: อ๋อยังต้องรออยู่ใช่ไหม
0: ถูกต้องกำลังดำเนินการ
1: กำลังดำเนินการอยากให้รีบดำเนินการจริงๆเลยนะคะ
0: ครับ
1: เพราะนั้นน้องๆนี่เงินศูนย์ไปเลยนะที่เก็บไว้นะคะถ้ามีการจำกัดก็ดีมากเลยในส่วนของหลักเกณฑ์การคืนเงินผู้เสียหายตามกฎกระทรวงที่ประชุมเนี่ยก็จะเร่งดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยสามารถยื่นคำร้องของเงินผ่านระบบของปปง.ได้ทันทีค่ะโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเลยนะคะเพื่อให้ทันต่อการที่กฎกระทรวงเนี่ยจะมีผลบังคับใช้ในวันแม่แห่งชาตินี้คือ12สิงหาคมนี้นะคะโดยมีปปง.เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ DE ตำรวจธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็สมาคมผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลโดยกำหนดเป็นมาตรการเชิงลึกเร่งด่วนภายใน90วันให้แล้วเสร็จภายในกันยายนนี้ค่ะ
0: ครับก็ต้องเรียนไปยังคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ต้องเป็นการแจ้งเตือนกันแล้วเรื่องของกลโกงของมิจฉาชีพนะครับเงินอยู่ในบัญชีเราคุณมานัทมนคุณผู้ฟังครับนะฮะถ้าเราไม่โอนออกไปหรือว่าเราไม่ไปกดลิงก์ที่มันต้องสงสัยเนี่ยเงินมันออกไปไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะทำได้ก็คือการป้องกันตนเองป
1: ้
0: องกันตัวเองยังไงนะครับถ้าสมมุติว่ามี SMS นะครับอ้างว่ามาจากหน่วยงานหรือว่ามีบุคคลติดต่อเข้ามาแอบอ้างเป็นหน่วยงานนู้นนี่นั้นนะฮ
1: ะ
0: มาให้เราทำธุรกรรมใดๆก็ตามแต่เนี่ยอย่างแรกให้พึงระลึกไว้ก่อนเลยว่า ช่หรือไม่เนี่ยนะครับเพราะโดยปกติแล้วหน่วยงานของภาครัฐหรือว่าธนาคารเนี่ยจะไม่มีการส่ง
1: SMS.
0: เป็นลิงก
1: ์
0: เป
1: ็
0: น SMS หรือว่าให้มีการแอดไลน์แต่อย่างใดเนี่ยนะคุณผู้ฟังอย่าหลงเชื่อนะครับหรือว่าถ้าไม่แน่ใจจริงๆเนี่ยแนะนำอย่างนี้ติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดเลยหรือว่าถ้าเป็นธนาคารก็ติดต่อไปยังธนาคารนั้นเลยนะครับสอบถามดูว่าเอ๊ะมีนโยบายแบบนี้จริงไหมให้ดำเนินการอย่างนี้หรือเปล่า
1: ต้องตั้งสตินะอย่าใจร้อนกดนะ
0: ถูกต้องครับเนี่ยนะฮะก็หลายคนที่ใจร้อนหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการกด
1: มือลั่นนะที่เขาเรียกมือลั่น
0: ฮะมือลั่นบางคนก็ตั้งใจด้วยเนี่ยนะฮะบางทีกดไปปุ๊บเนี่ยอ้าวเงินศูนย์เข้าไปเลยเนี่ยนะโดนมิจฉาชีพดึงเงินไปแล้วแล้วก็ออเดือดร้อนเลยเป็นคดีความกันยืดยาวนะครับต้องไปตามระงับบัญชีเสียเวลาด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็เสียทรัพย์สินด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องพึงระลึกไว้ก่อนแล้วก็ทุกครั้งที่ทำธุรกรรมในลักษณะใดก็ตามแต่เนี่ยขอให้มีวิจารณญาณในการโอนเงินทุกครั้งนะคุณผู้ฟังอ
1: ัน
0: นี้ก็อยากจะฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของความมั่นคงกันบ้างคุณมาณัฐมนครับช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
1: ก็ในส่วนของผู้บัญชาการทหารบกนะคะท่านก็ลงพื้นที่ชายแดนป่าค่ะติดตามภารกิจของกองกำลังนเรศวรแล้วก็หน่วยเฉพาะกิจราชมนูยกระดับความพร้อมนะคะดูแลความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนค่ะโดยเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันหยุดเนี่ยนะ 7-8 สิงหาคมที่ผ่านมาท่านผู้บัญชาการทหารบกค่ะพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกในฐานะที่ท่านเป็นผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพร้อมกับคณะผู้บังคับบัญชาก็เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดตากณกองบัญชาการกองกำลังนเรศวรนะคะค่ายวชิรปราการแล้วก็หน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยมีพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3พลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรแล้วก็พันเอกชนการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูให้การต้อนรับค่ะ
0: ครับซึ่งการลงพื้นที่ของผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นการสร้างกำลังใจให้กับกำลังพลนะครับในส่วนของที่จังหวัดตากนะครับรู้สึกว่าจะเป็นที่ไหนนะที่ฐานปฏิบัติการชายแดนเนี่ยนะครับของกองกำลังนเรศวรค่ายวชิรประการเขาก็จะมีการดูแลในพื้นที่ซึ่งฝั่งตรงข้ามเราก็จะเป็นประเทศเมียนมา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยการปฏิบัติของกำลังพลเมื่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงลงไปในพื้นที่เนี่ยถือว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจนะครับอย่างดีเลยทีเดียวซึ่งในการนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะท่านก็ไปตรวจเยี่ยมไปดูนะครับแล้วก็ไปรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนนะครับแล้วก็ผลการปฏิบัติที่สำคัญของกองกำลังนเรศวรนะฮะพร้อมกับมีการเยี่ยมชมห้องศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีเพื่อติดตามภาพรวมนะครับในการปฏิบัติการการควบคุมพื้นที่แล้วก็การเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากนี้นะครับในส่วนของผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะท่านยังได้รับฟังสรุปภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจราชมนูแล้วก็มีการติดตามการป้องกันในพื้นที่ชายแดนเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะภัยคุกคามในทุกรูปแบบครับ
1: ค่ะในครั้งนี้นะคะผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้หน่วยเนี่ยติดตามสถานการณ์การสู้รบบริเวณโดยรอบชายแดนแล้วก็ประเมินภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพิ่มความเข้มงวดนะคะในการลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าตรวจพร้อมกับเตรียมกำลังตามแผนเผชิญเหตุตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสกัดกั้นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการลักลอบเข้าเมืองการค้ามนุษย์ยาเสพติดแล้วก็ภัยคุกคามด้านความมั่นคงโดยยึดมั่นในข้อกฎหมายแล้วก็หลักมนุษยธรรมควบคู่กับการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและการประสานงานกับหน่วยระดับพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ค่ะก็ได้กำชับผู้บังคับหน่วยเนี่ยให้ดูแลความพร้อมสิทธิสวัสดิการแล้วก็การพักผ่อนของกำลังพลด้วยนะ รวมถึงซักซ้อมแผนการสนับสนุนการปฐมพยาบาลแล้วก็การส่งกลับสายแพทย์เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ปลอดภัยด้วยค่ะ
0: ครับก็เห็นนะครับว่ามีการดูแลในทุกมิติเลยทีเดียวอย่างที่คุณพระนัทมนต์ได้บอกไปนะฮะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระวังนะครับการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเจอประจำนะและที่สำคัญในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือเนี่ยบ่อยมากสุด
1: ยาเสพติดก็เยอะ
0: ยาเสพติดเนี่ยกำลังจะพูดถึงนะฮะรวบการประจำจับการประจำแล้วคุณผู้ฟังก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้วยเขาก็เต็มที่แหละในการดูแลอย่าลืมนะว่าพื้นที่ชายแดนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ โอ้โหมันยากลำบากนะกว่าจะลาดตระเวนกันแต่ละทีซึ่งในส่วนของกำลังพลยุทธุปกรณ์เขาก็พยายามทำให้มันง่ายที่สุดแหละ
1: ที่จะดีที่จะที่จะช่วยได้อย่างหนึ่งดีที่สุดนะคะอย่างหนึ่งก็คือการร่วมมือของทุกส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนเป็นหูเป็นตานะคะก็จะทำให้เรื่องราวของภัยคุกคามต่างๆเนี่ยง่ายขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่
0: ครับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับเป็นการติดตามสถานการณ์แล้วก็ความพร้อมของหน่วยป้องกันชายแดนทุกมิติตามที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับเพื่อให้การปฏิบัติการในสอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ให้เตรียมความพร้อมนะครับกับการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบมีเป้าหมายสำคัญในการพิทักษ์รักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศควบคู่ไปกับการดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังขีดความสามารถ
1: มาดูเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างนะคะกองทัพบกก็ไปช่วยเหลือประชาชนอย่างที่เราเกริ่นตอนต้นรายการก็คือทางภาคเหนืออันนี้ที่ไปเนี่ยก็คือไปที่จังหวัดน่านนะคะมีการส่งกำลังพลเข้าพื้นที่ดูแลบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะประกอบกับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือเนี่ยไหลลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่7สิงหาคมแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านแล้วก็ลำน้ำสาขาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็ดินสไลด์ด้วยกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนกองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ก็เร่งจัดกำลังพลลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่โดยทันทีเลยภายใต้การกำกับดูแลแล้วก็สั่งการของพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินนะคะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ค่ะก็ท่านนะคะเป็นมีตำแหน่งในฐานะเป็นผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ด้วยโดยได้เปิดห้องปฏิบัติการสถานการณ์หรือว่าวอร์รูมณกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่38เพื่อมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประเมินแนวโน้มแล้วก็เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะ
0: ครับก็ปัจจุบันนะครับทหารแล้วก็ในส่วนของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับครอบคลุมเรื่องของการป้องกันเรื่องของการเตรียมความพร้อมการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่บ้านเรือนประชาชนหลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้วยนะครับก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับมีหลากหลายพื้นที่นะครับ
1: ที่ไหนบ้าง
0: ไม่ว่าจะเป็นที่ตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสานะครับอันนี้ในส่วนของกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2เขาลงพื้นที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์แล้วก็มีการยกสิ่งของขึ้นที่สูงให้กับประชาชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือนะครับตามภาพที่ปรากฏทางเพจอาร์มี่เรดิโอขณะนี้รู้สึกจะเป็นอะไรเนี่ยเหมือนเครื่องซักผ้าไหม
1: ที่นะฮะมันคิดเมื่อสักครู่ใช่ไหม
0: เมื่อสักครู่เหมือนตู้อะไรสักอย่างหนึ่ง
1: ะ
0: นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับที่ตำบลชนแดนแล้วก็ตำบลนาไร่หลวงอำเภอสองแควนะครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32ก็ติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำยาวนะครับแล้วก็มีการเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากไอ้น้ำป่าไหลหลากเนี่ยมันมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปแต่มันจะทิ้งร่องรอยคุณแม่รัฐมนตรี
1: ความเสียหายนะคะ
0: ครับดินคาบโคลนคาบปลาขักพังอะไรก็ตามแต่แหละที่มันมากระลำน้ำ
1: ดูจากภาพแล้วดูสิ
0: ก็ต้องฟื้นฟูกัน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: มาดูในส่วนของตำบลป่าคาแล้วก็ตำบลริมอำเภอท่าวังผานะคะกองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2ก็เข้าช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดความเสียหายต่อทรัพย์สินด้วยอำเภอเชียงกลางกองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2ลงพื้นที่อพยพประชาชนแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัยมีการทำความสะอาดเส้นทางเก็บกวาดเศษวัสดุแล้วก็ขยะที่มากับกระแสน้ำเพื่อเปิดทางระบายน้ำลดผลกระทบจากน้ำท่วมขังแล้วก็เร่งฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนได้ที่ได้รับความเสียหายด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของโรงพยาบาลน่านอำเภอเมืองมณฑลทหารบกที่38เนี่ยก็ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านขนย้ายสิ่งอุปกรณ์ประจำสำนักงานขึ้นไปไว้ในพื้นที่สูงแล้วก็ปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วก็สิ่งอุปกรณ์ต่างๆนะคะซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากต่อการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลค่ะ
0: การทำงานก็ต้องดูแลนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โดยเฉพาะโรงพยาบาลอย่างที่คุณมาธยบลได้บอกไปเนี่ยนะฮะถ้าผ โอ้โหเกิดน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยเสียหายเยอะนะคุณผู้ฟังประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาต้องติดตามกันด้วยนะครับช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในหลากหลายพื้นที่นะครับบางพื้นที่มีฝนตกหนักด้วยถึงหนักมากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะนี้นะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกคุณผู้ฟังครับยังคงมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็พร้อมบูรณาการกับทุกส่วนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถที่จะติดต่อขอรับการช่วยเหลือนะครับเมื่อเกิดความเดือดร้อนสามารถประสานหน่วยทหารในพื้นที่ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ทั้งวันเลยนะคะ24ชั่วโมงเอามาดูในส่วนของคำเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบ้างเขาแจ้งเตือนมานะ6จังหวัดภาคกลางต่อไปนี้ได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการแล้วก็พลาดไม่ได้กรุงเทพมหานครเข้ารอบกับเขาด้วยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่17สิงหาคมโดยเฉพาะช่วงเวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะก็คาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำแล้วก็คลองเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำแล้วก็คลองชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็พื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร นะคะ
0: พื้นที่เฝ้าระวังนะครับปทุมธานีได้แก่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอสามโคกนะครับนนทบุรีเนี่ยต้องระมัดระวังที่อำเภอเมืองอำเภอปากเกร็ดแล้วก็อำเภอบางกรวยส่วนนครปฐมนะครับที่บางเลนนครชัยศรีอำเภอสามพรานนะครับระมัดระวังไว้ด้วยสมุทรสาครทุกอำเภอนะครับเช่นเดียวกับสมุทรสงครามก็ทุกอำเภอนะครับส่วนสมุทรปราการเนี่ยเฝ้าระวังที่อำเภอเมืองอำเภอพระสมุทรเจดีย์อำเภอพระประแดงแล้วก็อำเภอบางบ่อส่วนกรุงเทพมหานครอันนี้ไม่มีเขตนะครับแต่ว่าแจ้งเตือนพื้นที่ริมแม่น้ำแล้วก็จุดเสี่ยงที่เกี่ยวข้องให้ระมัดระวังกันด้วยครับ
1: ก็ขอให้ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำลำคลองที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหากจำเป็นมีการตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำด้วยนะแล้วก็จุดเสี่ยงเตรียมพร้อมเรื่องของเครื่องจักรอุปกรณ์ช่วยเหลือในพื้นที่เสี่ยงต่างๆด้วยนะคะ
0: ครับก็ต้องระมัดระวังกันในช่วงนี้เนี่ยนะฮะก็หมดเวลาลงไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในกลางวันวันนี้คุณมาณัฐมนและผมณัฐฐาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีบุกยิงนายกอบจ.นนทบุรีตำรวจควบคุมสอบสาเหตุและกระทรวงการคลังย้ำผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรีบทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะหน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจ้าวรส
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิล
5: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
6: วายฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอา
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะหน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอน
10: ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: เมื่อเวลาประมาณ 11:30 นาทีมีรายงานเกิดเหตุยิงกันภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีผู้ก่อเหตุคือนายฉลองเลี้ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีส่งผลให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ2รายคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกยิงภายในที่ทำการอบจ.นนทบุรีและคนขับรถด้านพันตำรวจเอกพฤกษ์จำรืนศาสตร์ผู้กำกับการสภ.รัตนาธิเบศรเปิดเผยว่าควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้วโดยจับกุมตัวนายฉลองผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้และอยู่ระหว่างการนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกทั้งหลังก่อเหตุนายฉลองได้โทรศัพท์เข้ารายการสดและได้พูดคุยกับอัญชลีไพรีรักซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินรายการและได้แจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุทั้งนี้ตำรวจได้ทำการปิดกั้นพื้นที่เพื่อตรวจเก็บพยานหลักฐานในคดีกระทรวงการคลังแจ้งผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งดำเนินการภายใน31สิงหาคม2569คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
11: กระทรวงการคลังรายงานสถานะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและขึ้นสถานะต้องยืนยันตัวตนดำเนินการได้จนถึงวันที่12มกราคม2570โดยสามารถดำเนินการได้2ช่องทางคือแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารคือธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.ธนาคารอิสลามโดยลงทะเบียนได้จนถึงวันที่14ตุลาคม2569ทางนี้ผู้ที่มายืนยันตัวตนสำเร็จแล้วมีจำนวน 2,309,306 รายคิดเป็น 73.6% ของผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนส่วนผู้ที่ยังไม่มายืนยันตัวตน 794,800 รายคิดเป็น 25.3% ผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ 35,780 รายคิดเป็น 1.1% ส่วนผู้ที่มีผลการตรวจสอบคุณสมบัติไม่ผ่านและประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ขอให้รีบดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569โดยสามารถดำเนินการได้ใน4ช่องทางอาทิเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่างไรก็ตามขณะนี้มีจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ 9,314,253 รายยื่นทบทวนแล้ว 4,293,229 รายคิดเป็น 45% ของผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ส่วนผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถดำเนินการได้ที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติหรือขอรับความช่วยเหลือได้ยังศูนย์ One Stop Service OSS องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการในพื้นที่ภายในวันที่20กันยายน2569และจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์30กันยายน2569ณภาพรช่างกลรายกันค่ะ
9: พระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญคำขวัญพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: จงเดินหน้าต่อไปแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อว่าคุณจะทำได
3: ้ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
4: Number 14

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan ค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะดีเจแนนรัชดามาแล้วนะคะทักทายกันยังอยู่ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมวันนี้วันจันทร์เปิดมาครึ้มเลยทีเดียวแหละไม่เจอกัน2วันคิดถึงจังเลย
4: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะขอบคุณข้อความนะคะที่แบบว่าส่งมา Happy Birthday ล่วงหน้านะคะโอ้ล่วงหน้าอีกปีนึงเลยเหรอแซวๆจริงๆเกิดเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มีแฟนๆพี่เป๊กก็เหมือนคุ้นๆว่าเอ๊ะเกิดวันเดียวกับพี่เป๊กหรือเปล่าใช่นะคะเกิดวันเดียวกันถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่ได้เกิดวันเดียวกับพี่เป๊กผลิตโชคแล้วก็แน่นอนล่ะพูดขนาดนี้เดี๋ยวต้องเปิดเพลงพี่เป๊กแหละแต่จริงๆเนี่ยแนนชอบหลายเพลงมากนะคะยิ่งยุคเก่าๆเนี่ยชอบพี่เป๊กร้องเพลงช้ามากถ้าเป็นยุคใหม่เพลงช้าอย่างคออะไรเงี้ยก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่มูดวันนี้รู้สึกว่ายังไม่อยากช้ายังไม่อยากจะเศร้ามากอยากจะให้เป็นมูดเรื่อยๆเป็นฟิลมีเดียมกลางๆก็เลยเลือกเพลงนี้ของพี่เป๊กแล้วกันนะคะมีหัวใจแต่ไม่อยากรักแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่เป๊กย้อนหลังด้วยเช่นกัน

0: แล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์สำหรับคุณผู้ฟังที่เกิดเดือนสิงหาทุกคนเลยนะคะเพราะว่าทุกคนเริ่มมาบอกแล้วเหมือนกันบางคนก็บอกว่าเกิดใกล้ๆกันเลยค่ะก็ขอให้ชีวิตนะคะมีแต่เรื่องดีๆสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็สุขกายสบายใจเอาล่ะคุณผู้ฟังมันมีซีรีส์หนึ่งเรื่องนะคะที่จะเริ่มออกอากาศในวันที่12สิงหาคมนี้นะคะกับเรื่องราวของแดงใบเล่นั่นเองซึ่งก็ต้องบอกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมักจะจดจำคนจากสิ่งที่เขาเป็นแต่ว่าไม่ค่อยเล่าว่าอะไรทำให้เขากลายเป็นคนแบบนั้นนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นของแดงใบเล่ซีรีส์เรื่องใหม่จากวันดีออริจินอลนั่นเองที่จะพาทุกคนเนี่ยไปทำความรู้จักชายผู้ที่เขาถูกจดจำในฐานะตำนานอันธพาลผ่านเรื่องราวอีกด้านหนึ่งนะที่แน่นอนว่ามันก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ของครอบครัวมิตรภาพความรักนะคะแล้วก็การตัดสินใจที่ค่อยๆเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลก่อนที่เขาจะกลายเป็นคนที่หลายคนพูดถึงหรือว่าชื่อที่หลายคนรู้จักแบบนี้เนี่ยจริงๆก็เคยเป็นผู้ชายธรรมดาคนนึงที่ต้องเติบโตมาท่ามกลางยุคสมัยท่ามกลางการเลือกข้างแล้วก็แน่นอนโชคชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะคะถ้าคุณคิดว่าคุณรู้จักแดงใบเล่ดีแล้วซีรีส์เรื่องนี้เขาบอกเลยนะว่าเขาจะทำให้คุณเนี่ยได้เห็นอีกด้านของตำนานที่ลึกกว่าที่เคยได้ยินแล้วก็เข้าใจมากกว่าที่เคยรู้นะคะซึ่งแดงใบเล่นะคะซีรีส์เรื่องนี้จะเริ่มออกอากาศวันที่12สิงหาคมนี้ทางช่องวัน31แล้วก็รับชมย้อนหลังได้ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะ
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: เรื่องราวเศร้าๆของความรักที่มองย้อนกลับไปแล้วน่าจะทำแบบนั้นน่าจะทำแบบนี้นะคะเรื่องราวของคุณวิทย์วะที่เขาเกริ่นหัวมาว่าถ้าวันนั้นน้องเขาเลือกผมชีวิตน้องเขาคงจะไม่เป็นแบบนี้คือคุณวิทย์วะเนี่ยเขาชอบน้องผู้หญิงคนนึงมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะคะก็คือ 4-5 ปีที่แล้วออกตัวกับเพื่อนๆเลยนะว่าจะจีบน้องคนนี้แต่ว่าปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยน้องคนนี้ก็ไปท้องกับเพื่อนสนิทของคุณวิทย์วะเองผ่านมา5ปีมีลูก1คนแต่ปรากฏว่าชีวิตคู่เขาเนี่ยไม่ดีเลยนะคะ เพื่อนของคุณวิทย์วะก็ดูแลไม่ดีคุณวิทย์วะก็เลยบอกว่าเสียดายจังเลยน่าจะเป็นคุณวิทย์วะนะที่ได้ดูแลผู้หญิงคนนี้แล้วก็ได้รักกับผู้หญิงคนนี้นะคะซึ่งพี่ๆทั้ง3คนก็เตือนสติกันนะว่าจริงๆถ้าเขาเป็นคนที่ใช่เนี่ยถ้าเขาจะเลือกเราเนี่ยเขาก็เลือกไปนานแล้วแหละแต่ว่าย้อนกลับไปที่เขาไม่เลือกเราเนี่ยก็แปลว่าเราก็ไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับเขาความรักก็เป็นอย่างนี้แหละคุณผู้ฟังคือถ้ามันจะนิยามว่าใช่เนี่ยมันจะต้องถูกที่ถูกคนถูกเวลาและที่สำคัญแน่นว่าเราต่างต้องเลือกกันและกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวอันนี้เป็นแค่หนึ่งเฉดสีในพุททอกเท่านั้นอย่างที่หลายคนรู้ว่ามันไม่ได้มีเรื่องความรักมันไม่ได้มีเรื่องปัญหาอย่างเดียวสารพันเรื่องราวนะคะย้อนหลังกันได้กับพุททอกพุทโธแล้วก็เจอกันสดๆทุกวันพุธกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารขอบคุณค่ะ
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
2: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
3: สวัสดีวันจันทร์ซัมเมอร์นี้อย่าลืมพกขวดน้ำติดรถไว้เสมอเพราะภาวะขาดน้ำส่งผลให้ง่วงและลดประสิทธิภาพในการขับขี่ได้นะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
4: EFM 94Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
7: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวๆว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: คืนนี้น่าจะถูกใจคอฟุตบอลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเทิร์นโปรไปกับอินฟลูเอนเซอร์ฟุตบอลอย่างเจ๊ดำแล้วก็จ่าเม้งเป็นคู่หูนักจัดรายการแล้วก็เป็นกูรูฟุตบอลด้วยนะว่าใครที่ดูบอลหรือว่าติดตามข่าวเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยน่าจะรู้จัก2ท่านนี้เป็นอย่างดีนะคะคืนนี้2ทุ่มถึง4ทุ่มกับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค
2: ่
4: ะ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: EFM New Release
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะนิวรีลีสประจำวันจันทร์นี้นะคะเป็นงานใหม่คัมแบ็กของพี่พิกฤตนั่นเองซึ่งเพลงนี้เนี่ยนันว่ามันมีความเย้ายวนนะเป็นความที่อยากจะเชิญให้เธอชวนให้เธอมาลองชิมนะคะลูกอมที่มีรสหวานซ่อนเปรี้ยวนะแล้วก็เป็นเมโลดี้ฟังสบายๆบวกกับเสียงร้องของพี่พิกฤตที่ได้เดอะทอยมาโปรดิวซ์ด้วยนะคะกับซิงเกิลนี้แล้วก็ MV มีการเติมความสดใสด้วยน้องต้าเหนิงนะคะแล้วก็นิชามาร่วมแสดงกับพีพีด้วยนะคะกับซิงเกิลนี้ที่มีชื่อว่า Your Candy จากพีพีกรีดค่ะ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ชามละชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ1 2 3 4
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: พาไปมู
6: ปักพิกัดมูเติมพลังดีๆให้ชีวิตเฮงและปังยิ่งกว่าเดิมสักการะเจ้าพ่อกวนอูขอพรเรื่องงานการค้าและความสำเร็จพร้อมสักการะพระที่วัดระฆังเสริมบารมีเมตตามหานิยมและสิริมงคลให้กับชีวิตในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time-UD Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
8: EFM Playlist of the Week
9: Highest Clamor
10: Number 6
11: ผมเป็นคนแรกแต่จำไม่เจอเป็นที่สอง
12: ขี้แง่ Proxy
11: จำไม่เจอเป็นแค่น้อง
6: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
13: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
14: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟิชไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
13: EFM News EFM News EFM News EFM News
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีปัดข่าวดึงส.ส.งูเขียวพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลพร้อมแจ้งโพสต์วิ่งชนกำแพงหมายถึงตนเองเป็นหลักดำเนินชีวิตสักครู่กลับมาติดตามครับ
17: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
18: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
17: หรอใช้ยากไหมล่ะ
18: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
18: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
17: อืมดีจังโอเคเลย
19: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อนุทินปัดข่าวดึงงูเขียวกล้าทางร่วมรัฐบาลแจ้งภาพในวินบุญยิ่งเตะบอลเป็นเพียงกิจกรรมกระชับมิตรไม่เกี่ยวดีลการเมืองพร้อมโต้พรรคประชาชนปมโพสต์วิ่งชนกำแพงย้ำพึ่งถึงตัวเองขอทุกฝ่ายมีสติคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยปฏิเสธกระแสข่าวการดึงพรรคกล้าทำหรืองูเขียวเข้าร่วมรัฐบาลโดยบอกว่าเป็นเรื่องขำๆเพราะตนเองไม่เคยได้รับข่าวดังกล่าวส่วนกรณีที่มีภาพนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับนางบุญยิ่งนิติกาญจนาประธานสโมสรราชบุรีเอฟซีและส.ส.ราชบุรีพรรคกล้าทำจนถูกมองว่าอาจเป็นการพูดคุยเรื่องการเมืองนายอนุทินระบุว่าเรื่องดังกล่าวทั้งสองคนต่างเป็นผู้บริหารสโมสรฟุตบอลและช่วงนี้อยู่ในฤดูการแข่งขันขณะที่นอกฤดูการก็มีการเตะฟุตบอลกระชับมิตรเพื่อสร้างความสามัคคีจึงไม่ควรนำไปเชื่อมโยงกับการเมืองเมื่อถามถึงประเด็นไทยดีคอนเนคชั่นนายอนุทินไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวเพียงแต่หยิบขวดน้ำมันในกระเป๋าเสื้อพร้อมพูดติดตลกว่ามีเพียงน้ำมันเขียวทาแล้วหัวไม่โนส่วนกรณีพรรคประชาชนออกมาวิจารณ์และเชื่อมโยงกับโพสต์เรื่องการวิ่งชนกำแพงนายอนุทินระบุว่าไม่ได้พูดถึงใครแต่มีคนล้อมตัวมากระโดดงับขอให้ตั้งสติเพราะตนพูดถึงตัวเองไม่ได้พาดพิงบุคคลใดนอกจากนี้ยังฝากถึงพรรคประชาชนว่าขอให้ใจเย็นๆและทำอะไรต้องมีสติพร้อมย้ำว่าข้อความที่โพสต์เป็นเพียงหลักในการดำเนินชีวิตส่วนคำสอนที่นายอนุทินแชร์เรื่องรู้เร็วรู้ช้ารู้สูงรู้ต่ำระบุว่าเป็นที่มาของแนวคิดอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เคยพูดมาแล้วและไม่ใช่เรื่องใหม่พร้อมยืนยันว่าแม้ตนจะเล่นโซเชียลเป็นประจำแต่ไม่เคยตั้งใจพูดถึงใครและหากมีคนคิดว่าโพสต์ดังกล่าวมีนัยยะก็ช่วยไม่ได้เพราะสิ่งที่พูดเป็นเพียงหลักในการดำเนินชีวิตเท่านั้นนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: โฆษกกระทรวงกลาโหมเผยชายก่อเหตุวุ่นวายบนเครื่องบินเป็นทหารสังกัดสำนักนโยบายและแผนกลาโหมมีอาการป่วยจิตเวชส่งตัวเข้าบำบัดรักษาแล้วคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
4: กระทรวงกลาโหมชี้แจงกรณีมีภาพและข้อมูลเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีผู้โดยสารชายรายหนึ่งมีพฤติกรรมผิดปกติและก่อความวุ่นวายระหว่างเดินทางบนเที่ยวบินสายการบินแอร์เอเชีย AK888จากประเทศมาเลเซียมายังท่าอากาศยานดอนเมืองจนได้รับความสนใจและมีการเผยแพร่ข้อมูลเป็นวงกว้างจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมปัจจุบันดำรงตำแหน่งประจำสำนักงานนโยบายและแผนกลาโหมภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือพร้อมประสานญาติและนำตัวเข้ารับการตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาอาการป่วยทางจิตเวชภายใต้การดูแลของแพทย์ขณะที่หน่วยต้นสังกัดได้ติดตามและพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติราชการมาอย่างต่อเนื่องและจะดำเนินการด้านกำลังพลตามหลักเกณฑ์และระเบียบของทางราชการโดยพิจารณาตามมาตรการที่เกี่ยวข้องตามข้อเท็จจริงและผลการประเมินกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าการดำเนินการจะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบราชการอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ความปลอดภัยของส่วนรวมและสิทธิของกำลังพลพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลด้านสุขภาพรวมถึงหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้เกี่ยวข้องและกระบวนการดำเนินการตามระเบียบราชการณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
5: ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 15:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: FM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by

ังเพลงแนวนี้แล้วก็คิดได้ว่าจริงๆชีวิตเรามีทางเลือกเสมอเลยนะคะถึงแม้ว่าความรักของเรากับเขาจะเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะรักเขาไม่ได้แต่เราก็ยังมีอีกหนึ่งทางเลือกให้เรานะคะเราอาจจะฝากให้คนอื่นเขารักแทนเราก็ได้

0: พลงนี้จาก Yesterday นะคะฝากให้เขารักแล้วก็มีข้อความถามว่าแล้วเมื่อสักครู่เพลงอะไรเหรอคะเพลงก่อนหน้านั้น Serious Bacon นะคะกับรักเขาแทนฉันที
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลง

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะเมื่อวานนี้นันไปไหว้เจ้ามาคุณผู้ฟังแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้เลยนะคะมันเหมือนเป็นสิ่งที่น่าจะเปลี่ยนไปแล้วสำหรับวิวัฒนาการของศาลเจ้าหรือว่าวิหารต่างๆนะคะอันนี้นันไม่แน่ใจว่าวัดไทยเนี่ยเขาเป็นแบบนี้ด้วยไหมก็คือเราจะเห็นเลยว่าคือธูปตอนนี้คือสั้นมากเลยคุณผู้ฟังเขาน่าจะเป็นการที่ให้ธูปมันไม่ยาวเกินไปมันจะได้ปล่อยควันให้น้อยลงคือสั้นจนตอนแรกเอ๊ะหยิบธูปขึ้นมากำแรกรู้สึกตกใจเอ๊ะฉันหยิบอันที่มันแบบว่าหักหรือเปล่านะคะแต่ว่าไม่เลยคือทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นธูปสั้นๆหมดเลยแต่ว่าก็โอเคนะก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ทำให้ความรู้สึกในการขอพรเราเปลี่ยนไปนะเพราะว่าเราก็ยังคงทำพิธีกรรมต่างๆได้เหมือนเดิมนะคะนั่นว่าดีซะอีกที่การขอพรของเรามันไม่ได้ทำให้การปล่อยควันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สังเกตก็คือเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ค่อยให้จุดธูปหรือว่าจุดเทียนให้เข้าไปในวิหารที่มันไม่ได้มีที่ระบายกลิ่นอะไรแล้วส่วนใหญ่ก็จะให้จุดข้างนอกแล้วก็อาจจะไม่ได้จุดถี่หรือว่ามีหลายจุดให้ต้องจุดธูปมากนักนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยอันเนี้ยเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าช่วงเวลาสัก 5-6 ปีก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่ค่อยมีสิ่งนี้ก็คือเวลาที่เราบริจาคเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ต้องไปนั่งเขียนใช่ไหมว่าเราจะบริจาคเนี่ยเป็นผู้บริจาคมีใครบ้างแล้วก็เขาก็จะมีใบอนุโมทนาบัตรให้แต่ว่าตอนนี้บางที่เนี่ยคือสแกนเอาแล้วก็ไม่ได้มีใบอนุโมทนาบัตรอะไรให้นะคะบางที่ก็ถ้าสมมติว่าข้อมูลมันลิงก์กับกรมสรรพากรเนี่ยมันก็จะเป็น e-donation เขาก็จะส่งข้อมูลให้เลยก็ถือว่าเป็นการช่วยลดขยะได้เหมือนกันนะก็เลยเป็นจุดสังเกตที่เมื่อวานไปไหว้เจ้ามาแล้วก็เห็นแล้วรู้สึกแนวว่ารู้สึกดีนะที่ส่วนหนึ่งของการที่เราไปทำให้จิตใจเราผ่องใสเนี่ยเราก็เหมือนกับช่วยโลกไปด้วยไม่ได้ทำร้ายโลกไปมากกว่านี้ในตัว
2: EFM Fandom Life
3: รวมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: เดี๋ยวพาร์ทนี้นะคะมาพูดคุยกันกับมี่พัทแล้วก็เอย่าจากซีรีส์ Love Beyond Dream Series เพื่อเธออีกครั้งส่วนตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็เขียนแฟนฟิกกันไปก่อนแล้วก็ส่งมาได้นะคะในลิงก์ที่เราแปะไว้ใน X ของ EFM Station พาร์ทนี้เจอกันกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐThailand Post EMS Run 2026โดยไ

0: อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไบรท์มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: อังคารคลุมโปง
2: ที่บ้านนะครับจะมีสวนยางที่พ่อปลูกไว้พอดีว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่พ่อแม่ผมต้องไปทำธุระต้องจ้างวานคนไปเฝ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็ต้องไปออกไปหากินจับกบจับอื่นแต่ว่าจังหวะที่ก้าวลงจากเถียงนาเขาเห็นดวงไฟเป็นสีส้มๆนวลๆแต่สิ่งที่แปลกตาไปครับเขาไปเจอเป็นซากกบที่เหมือนโดนกัดขากัดหัวไปแล้วจังหวะที่เขาส่องไฟไปในช่องสวนยางอะครับเขาเห็นเป็นเหมือนเขาเห็นหน้าอะไรบางอย่างครับที่อยู่ตรงหน้าเขาหน้าตรงนั้นเป็นหน้าเหมือนคนแก่ลอยมาเป็นควันๆ นะครับแล้วก็หน้าตรงนั้นนะครับพูดกับเขาเอากบกูไปทำไมกูกินยังไม่หมดเลย
3: ว้าย
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: หลากหลายเรื่องราวนะคะแล้วก็แน่นอนคือสถานที่เนี่ยก็ทั่วไทยเลยมีสายจากทางบ้านอย่างคุณอ๊อฟจังโทรมาเล่าเรื่องพนักงานใหม่ก็เป็นเรื่องราวของตัวเองนี่แหละที่เพิ่งจะย้ายออฟฟิศไปนะคะซึ่งออฟฟิศนี้เนี่ยมันเคยมีศาลตั้งอยู่ตรงกลางออฟฟิศเลยแล้วปรากฏว่าตอนรีโนเวทเนี่ยเหมือนศาลเนี่ยก็ถูกย้ายออกไปแต่ก็น่าจะไม่ได้ทำพิธีอัญเชิญอะไรนะคะก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวที่คุณอ๊อฟจังเขาจะต้องเจออะไรที่ออฟฟิศใหม่นี้หรือว่าจะเป็นสายของคุณเปามาเล่าเรื่องป่ายางหลังฝนตกนะคะก็เป็นเรื่องราวของคนเฝ้าสวนที่ได้ไปเจอกับคุณยายแก่ๆที่ไม่ได้มีหน้าในคืนฝนตกอะไรแบบนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าสถานที่เนี่ยหลากหลายมากเพราะว่าเรื่องเล่าเนี่ยจริงๆไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะในไทยนะมีเรื่องผีจากต่างประเทศก็มีเหมือนกันนะคะดังนั้นใครที่มีเรื่องเล่าอยากจะมาเล่าหน้าไมค์ก็ฝากเรื่องเอาไว้ทางแฟนเพจ EFM Station นะคะส่วนอังคารคุณโป้ของเราอังคารนี้เดี๋ยวเจอกับน้องเจนแล้วก็สาวแอน The Ghost นะคะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะค่ะ
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ

หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวลาไปด้วยงานจากน้องมางดีกว่าก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นสมาชิกวงแบมแล้วก็หลังจากที่เขามีการแยกย้ายกันไปเนี่ยแต่ละคนก็ไปออกซิงเกิลเดี่ยวนะคะแล้วก็นี่ก็คือซิงเกิลเดี่ยวของน้องมางกับคิวปิด

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: กอกเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
1: อกรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินอินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
5: ฮะอินอะไรนะ
4: Innobic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
6: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน

0: เลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: พออยหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
5: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิทธิคณินบุญประเสริฐครับตำรวจคุมตัวสอบฉลองเรี่ยวแรงหลังบุกยิงนายกอบจ.นนทบุรีอ้างปมปัญหาส่วนตัวเคลียร์กันไม่ลงตัวและปภ.ยังติดตามระดับน้ำโขงต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
0: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ตำรวจคุมตัวฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีได้แล้วนำตัวสอบปากคำพร้อมตรวจสอบปืน9มม.เจ้าตัวรับสารภาพอ้างปมปัญหาส่วนตัวหลังนัดพูดคุยแต่ตกลงกันไม่ได้คุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
6: ตำรวจควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีภายในสำนักงานอบจ.นนทบุรีได้แล้วโดยนำตัวเข้าสอบปากคำที่สภ.รัตนาธิเบศรพร้อมตรวจสอบอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรที่ใช้ก่อเหตุขณะที่คนขับรถของนายกอบจ.ซึ่งได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านายเชษฐาโมกศิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยหลังพูดคุยกับนายฉลองเจ้าตัวรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างแรงจูงใจมาจากปัญหาส่วนตัวและก่อนเกิดเหตุได้มีการนัดพูดคุยกับนายกอบจ.การเจรจาไม่ลงตัวจนนำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าวโดยพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีโดยขณะนี้พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างสอบปากคำนายฉลองเพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจที่แท้จริงรวมถึงตรวจสอบหลักฐานและอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุพงษ์ณภีประพฤติดีรายงาน
5: ปภ.เผยสถานการณ์น้ำโขงที่จังหวัดบึงกาฬอยู่ในระดับเฝ้าระวังธงเหลืองแม้ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งแต่เตือนประชาชนให้ติดตามข่าวสารทุกช่องทางคุณทิตารีสายสว่างรายงานครับ
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬเมื่อช่วงเช้าวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงอยู่ที่ 12.06 เมตรซึ่งอยู่ในระดับแจ้งเตือนเฝ้าระวังธงเหลืองตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดบึงกาฬโดยระดับน้ำยังคงต่ำกว่าตลิ่งซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬได้เตรียมความพร้อมและได้แจ้งเตือนประชาชนต่อเนื่องให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำหลากดินถล่มรวมไปถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำสงครามมาตั้งแต่วันที่5ถึง7สิงหาคม69พร้อมทั้งส่งการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาในช่วงเย็นโดยแจ้งระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นและให้ประชาชนใน4อำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงได้แก่อำเภอเมืองบึงกาฬปากคาดบุ่งคล้าและอำเภอบึงโขงหลงให้รับทราบและปฏิบัติตนตามคำแนะนำทั้งนี้จังหวัดบึงกาฬได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงตลอด24ชั่วโมงและได้มีการขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเท่าส่ง14นิ้วก่อนเข้าสู่ฤดูฝนที่บริเวณจุดเสี่ยงในโรงเรียนบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬเพื่อประจำการสูบระบายน้ำเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำช่วงวันที่10ถึง14สิงหาคมนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอท่าอุเทนอำเภอท่าพนมอำเภอบ้านแพงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.ในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784
8: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา16นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: น
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFM News
11: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: ทุกครั้งที่ลุกขึ้นใหม่คือชัยชนะของหัวใจ
14: EFM DJ Playlist by
15: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: เฮ้เลฝนตกนะฮู้ฟังไม่ต้องโทษไม่ต้องทักทายว่าพี่มากับฝนฝนมาก่อนอ้อมนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ถูกไหมคะพี่กวางบ่ายสามโมงกับอีก33นาทีสวัสดีชาวเอฟเอ็มในช่วงเวลาบ่ายสามแบบนี้ประจำฤดูฝนนะคะเราต้องทักทายกันถูกไหมคะวันนี้ตรงกับเดือนกันยายนตรงกับวันที่10ปะ
3: สิงหาแล้วคร
2: ับ อ๋อสิงหาเหรอไม่ใช่กันยาวะ
3: สิงหาครับ
2: อ๋อยังไม่ถึงเหรอ
3: ยังไม่ถึงกันยาคร
2: ับ อ้าวอยู่ตายแล้วทำไมเราคิดไปเร็วจังเหมือนมีภารกิจกันยาแล้วอยากให้จบไปแล้วเงี้ยเหรอไม่ใช่ละไม่มีสติแหละวิ่งกับเพื่อนมานะพี่กวางนะ
3: ครับ
2: ต้องบอกว่าสิงหาใช่ไหมแล้วก็เป็นฤดูฝนหลายคนก็เลยรู้สึกว่าเออมากับฝนเนี่ยบางคนก็ไม่ล้างรถบางคนก็อาจจะล้างแต่วันนี้ก็คิดว่าไม่ต้องล้างแหละ
3: ใช่
2: แล้วบางคนก็จะรู้สึกว่ามาตอนนี้ก็ดีไปเลยไปเย็นจะได้จบๆเพราะว่าถ้าไม่มาตอนบ่ายสามถึงห้าโมงมันก็จะมาห้าโมงกว่าอะไรอย่างเงี้ยตามก็เลยคุยกับตะกวงว่าเมื่อกี้คุณผู้ฟังตอนที่เดินมาถึงแล้วเรียบร้อยเนี่ยฝนตกไม่ทั่วฟ้าคำนี้เขาพูดจริงนะ
3: จริง
2: เพราะว่าพอเรามาเนี่ยเราจะมองจากวิวชั้นบนคือ38เนี่ยเราก็จะเห็นท้องฟ้าอึมครึมกินพื้นที่ด้วยสายตาที่คาดคะเนไปได้ว่าเราราวสักแถวพระราม3จะจบที่ตรงนั้นแล้วก็ไกลๆหน่อยแต่ว่ายังเห็นแดดลำไรอยู่เลยตรงนั้นมันดูแบบสว่างยังชี้กันดูเลยแบบคือถ้าคนไม่รู้นึกว่าจีบกัน
3: อ
2: ่ะชี้ท้องฟ้าให้ดูความโรแมนติกจริงเปล่าดูเส้นเขาเรียกอะไรเส้นเมฆที่มันดำพอเพลงกระโดดกอดยังไม่ได้จบเพลงเลย
3: ครับเรียบร้อย
2: มองไม่เห็นตึกตรงพระราม3แล้ว
3: ทั่วทั่ว
2: แล้วพี่กงก็เลยบอกว่าแม่เราบอกมาตั้งแต่บ่ายแล้วว่าที่บ้านแรงมากเพราะฉะนั้นสมุทรปราการค่ะอาจจะทำให้การจราจรของคุณติดขัดและน้ำท่วมง่ายด้วยเพราะสมุทรปราการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าน้ำบทจะขึ้น
3: ใช่เขาอยู่ติดทะเล
2: พี่ก็ขึ้นของพี่เป็นกิจกรรมเป็นกิจวัตรอยู่แล้ว
3: ใช่
2: พี่ไม่ได้ขึ้นเป็นกิจกรรมนะคะกิจกรรมเนี่ยนานๆทีกิจวัตรเนี่ยคือทำเป็นประจำ
3: ใช่เลย
2: พี่น้ำขึ้นเป็นกิจวัตรปะ
3: ใช่ครับ
2: นะคะแล้วถ้าเกิดว่าน้ำท่วมอ่ะมันท่วมจริงนะ
3: ใช่คร
2: ับ ละแวกบางนาที่เขาติดกันอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กำลังเดินทางไปเส้นนั้นก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะก็หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในระหว่างขับรถ
3: ครับ
2: มันช่วยได้มากนะ
3: จริงครับ
2: เพราะมันมองลำบากและหลายๆคันบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจมีแบบยิ่งบนทางด่วน
3: อ
2: ่ะบางทีมีจอดซ้ายสุดซ้ายสุดเพราะรถเสียแต่บางคนไม่คุ้นไง
3: ก็ไปไต่ซ้าย
2: ไปไต่ซ้ายแล้วทีนี้ก็งงกันอีกเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองกันเยอะๆนะคะคุณผู้ฟังอ้อมไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะเนื่องขับรถก็ค่อยๆก็แล้วกันวันนี้มาทักทายกันทีแรกก็มีเรื่องอยากจะคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องของความประมาทพลาดพลั้งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นได้แต่เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ถามว่าอิทธิพลที่มันเกิดขึ้นตอนแรกเขาบอกปีนี้เนี่ยเอลนินโญใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: จะแล้งเป็นพิเศษแต่ว่าถามว่าอิทธิพลใดๆที่มันเกิดเนี่ยเขาก็บอกว่าอิทธิพลอันนี้แหละมันก็มีผลและที่ล่าสุดคือเราจะเห็นข่าวว่าที่จีนนะคะมีการอพยพคนราวๆ1 ล้านคนถามว่าทำไมตัวเลขเขาเยอะก็ประชากรเพราะเป็นพัน
3: อ
2: ่ะเขาหนึ่งในพัน
3: อ
2: ่ะ
3: อันนั้นแค่เมืองหนึ่งมั้งนะ
2: ล้านคนน่ะอำเภอเดียวหรือเปล่า
3: ใช่
2: ถูกป่ะเขาอพยพขนาดนั้นเลยทีเดียวนะคะดอลฟินที่จริงๆแล้วอ่ะเขาตั้งชื่อเสร็จแล้วแล้วก็จอดจะเข้าช่วงที่เราได้ยินเรื่องนี้ก็จะเป็นช่วงที่คุมาโมโตะมีแผ่นดินไหวแล้วเขาก็เลยมีแสดงความกังวลว่าอย่าให้มันตีวกเลี้ยวกลับไปขึ้นหรือไปเฉียดแถวญี่ปุ่นอีกเลย
3: ครับ
2: เพราะก็ไม่ง่ายสำหรับตรงนั้นเหมือนกันนะคะแต่ฝั่งจีนก็ไม่น้อยเหมือนกันนะ1 ล้านคนเทียบเท่ากับตัวเขาอ่ะใน 1,000 กว่าก็เท่ากับ1คนมันดูเหมือนไม่เยอะนะแต่มันไม่ควรต้องอพยพอะไรเลยแปลว่ามันหนักถึงขั้นยกเลิกเที่ยวบินไปกว่า 1,500 เที่ยวบินนะคะการบินไทยเองไปเซี่ยงไฮ้ก็งดเซี่ยงไฮ้กลับกรุงเทพก็งดนะถือว่าเขาบอกว่าเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่ถล่มพัดประเทศจีนของปีนี้นะคะเขาใช้คำว่าไต้ฝุ่นนะคุณผู้ฟังแล้วถามว่าถ้าเราพูดถึงคำว่าไต้ฝุ่นจำได้ปะไต้ฝุ่นอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของเลขพายุ
3: โอ้โห
2: จำไม่ได้
3: ใช
2: ่คือจำอะไรไม่ได้ถามว่าเราอ่ะคุ้นเคยกับคำว่าอะไรพายุพายุโซนร้อน depressionไต้ฝุ่นเฮอริเคนแต่ถามว่าพี่จะแรงเท่าไหร่
3: ไม่รู
2: ้ไม่รู้เอาจริงคุณผู้ฟังความรู้บางทีเราก็คืนครูยิ่งกว่าคืนครูยิ่งกว่าคืนครูอีกเราคือคำว่าฟ้าหลัวรู้จักไห
3: ม
2: เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าน้องๆเด็กๆคุณผู้ฟังไม่ได้ฟัง
3: กร
2: มอุตุที่พยากรณ์อากาศคำว่าฟ้าหลัวนี่หายเงียบเข้าไปเลยนะไม่รู้ไปเลยนะลมพัดสอบลมพัดสอบ
3: สอบแล้วไม่ใช่สอบ
2: ใช่ถ้าลมพัดศอกเนี่ยอาจจะกระแทกหน้าแต่อันนี้ลมพัดศอกลมพัดศอกคืออะไรก่อ
3: น
2: ใช่ป่ะ
3: ใช่ครับ
2: ไปตั้งแต่พายุแล้ว depression เนี่ยก็คือความเร็วความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางน้อยกว่า34นอตหรือราวๆ63กิโลเมตรต่อชั่วโมง
3: โอ้โ
2: หแค่นั้นก็ปิวแล้วไหมคิดว่าลมน่าจะกระจุยอ่ะ
3: ครับ
2: 63กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะพี่กวงคุณผู้ฟัง
3: ลองนึกเวลาเรานั่งรถ60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: ดูเหมือนช้านะแต่ถ้าเป็นลมอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่มันเร็วมากนะ
2: คุณผู้ฟังลมน่าจะงัดขึ้นแล้วถ้าเป็นพายุโซนร้อนที่มันอยู่แถวแถบนี
3: ้
2: ได้ยินกันบ่อยๆความเร็วสูงสุดก็จะอยู่ศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 34-64 นอตก็ตั้งแต่63เลขเมื่อกี
3: ้
2: ไปจนถึง117กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คิดซะว่าบิดมอเตอร์ไซค์หน้าตั้งอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่เต็มเหนียว
2: แต่นั่นคือความเร็วของลมนะ
3: ใช่ครับ
2: ไม่ใช่บิดมาแล้วพอเจอคำว่าพายุไต้ฝุ่นหรือว่าเฮอริเคนความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่65นอตก็เอา117เมื่อกี
3: ้ตั้งไว้ก่อนแล้วก็สูงขึ้นไปอีก
2: คือแบบอันตรายโคตรเวลาเขาเตือนอะไรแบบนี้เราต้องฟังจริงนะมันรุนแรงนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่จะไปเที่ยวไหนก็ตรวจสอบให้ดีๆก็แล้วกันส่วนคนที่สงสัยว่าตกลงลมพัดสอบนี่มันพัดข้อสอบไปหรือเปล่าครับพี่อันนี้ไปหาให้กรมอุตุเขาบอกนี้เลยนะคะการเบียดตัวเข้าหากันใช้คำว่าการเบียดตัวเข้าหากันไม่ใช่ความรักนะคะที่เราจะแนบชิดอย่างนั้นไม่ใช่อันนั้นเรียกอิงแอบระหว่างสกินชิปถูกไหมฮะอันนี้เป็นการเบียดตัวเข้าหากันของลมสองฝ่ายบริเวณใกล้พื้นโลกทำให้อากาศบริเวณแนวเบียดตัวลอยขึ้นเบื้องบนตามแนวนี้มักจะมีเมฆฝนเกิดขึ้นและในที่สุดจะตกลงมาเป็นฝนเรียกว่าลมพัดสอบเป็นไงลึกซึ้งป่ะ
3: ความรู้ใหม
2: ่เห็นไหมลึกซึ้งส่วนฟ้าหลัวลักษณะของอากาศที่ประกอบไปด้วยอนุภาคของเกลือจากทะเลหรือมหาสมุทรหรือของควันไฟหมอกจางๆและควันและละอองฝุ่นจำนวนมากมายล่องลอยอยู่ทั่วไปและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าทำให้มองเห็นอากาศเป็นฝ้าขาวในบรรยากาศที่มีฟ้าหลัวเกิดขึ้นจะทำให้ทัศนวิสัยลดลงแม้ในอากาศที่ดีฟ้าหลัวธรรมดาจะทำให้ทัศนวิสัยลดลงไปหนึ่งวาย2ใน3ของทัศนวิสัยปกติไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นขับรถขับราก็ระมัดระวังแล้วเดินทางก็ขอให้คุณเดินทางปลอดภัยแต่ตอนนี้ฟ้ากลับมาใสอีกแล้วค่ะก็หวังใจว่า5โมงจะไม่มานะจ๊ะ
1: สวัสดีวันจันทร์วันนี้ไม่ต้องเก่งมากก็ได้กินของอร่อยอร่อยปลอบใจตัวเองแล้วพรุ่งนี้มาเริ่มต้นกันใหม่นะ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: Is that good?
8: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
9: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
7: Is that good?
8: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
10: ดีนี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
5: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: 1 2 3 go
12: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert ผ
13: พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: EFM Fandom Live
2: วันนี้เราอยู่กับแม็กกี้บาร์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีพี่แม็กสวัสดีพี่บาร์
2: ภารกิจของคุณก็คือภารกิจสัญญาเราจะให้คุณเกี่ยวก้อยอีกฝ่ายแล้วพูดว่าอยากจะเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีให้กับอีกฝ่ายยังไงบ้าง
3: สัญญา
2: ว่า
3: จะเป็นเด็กดีครับจะซัพพอร์ตพี่แม็กทุกเรื่องเราจะสุขภาพดีไปด้วยกันจะไม่ไปไหนแล้วจะอยู่กับพี่ไปเสม
4: อ
3: สัญญาว่าจะเป็นน้องที่ดีของพี่แม็กตลอดไปครับ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 16:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับพลตำรวจเอกสำราญนำทีมปฏิบัติการค้นภูวิลล่าหัวหินทลายโนมินีต่างด้าวเฟส6ถือครองที่ดิน300ล้านคนไทยร่วมขบวนการและโรงพยาบาลยืนยันนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตแล้วหลังถูกยิงสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวบุกตรวจค้นภูวิลล่าในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังออกหมายจับ45ต่างชาติหมายเรียก39คนไทยที่ร่วมขบวนการและ33บริษัทที่ถือครองที่ดินแทนต่างด้าวมูลค่าความเสียหายกว่า300ล้านบาทคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
6: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายสิทธิชัยสวัสเซนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส6ในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยการปฏิบัติการในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพบฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 3,808 บริษัทในจำนวนนี้เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวจำนวน 1,568 บริษัทและจากการตรวจสอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบนิติบุคคลที่อาจมีลักษณะเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าวหรือที่เรียกว่าโนมินีจำนวน489บริษัทในจำนวนนี้เป็นนิติบุคคลที่ไม่มีการประกอบธุรกิจแต่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำนิติกรรมอำพรางการครอบครองที่ดินจำนวน33บริษัทครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม39แปลงเนื้อที่กว่า24ไร่มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมประมาณ300ล้านบาทนำไปสู่การร้องทุกข์ดำเนินคดี33คดีผู้ต้องหา84คนเป็นคนไทย39คนบุคคลต่างด้าว45คนพนักงานสอบสวนได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดหัวหินขอออกหมายจับ15หมายและหมายจับบุคคลต่างด้าว45หมายสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้14คนณทิพย์สุดาโทรักษาเรงค่ะ
5: นำมาต่อที่ความคืบหน้าเหตุนายฉลองเร่วแรงอดีตสสนนทบุรีบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจนนทบุรีล่าสุดนายแพทย์สกลสุขพรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ายืนยันว่าเมื่อเวลา 14:36 นายกอบจนนทบุรีเสียชีวิตแล้วด้านพันตำรวจเอกพฤฒจำรูนศาสตร์ภูมิกับการสภ.รัตนาธิเบศซึ่งได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้แจ้งข้อหานายฉลองฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุนั้นจากการตรวจสอบพบว่าปืนมีทะเบียนถูกต้องและเป็นปืนของผู้ก่อเหตุเองและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นข้าราชการท้องถิ่นจำนวน7คนพร้อมด้วยที่ปรึกษากฎหมายเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังพบพฤติการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบสอบข้าราชการท้องถิ่นเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับข้าราชการทั้ง7คนในความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรความผิดมาตรา188และความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์โดยคาดว่าเมื่อสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาครบถ้วนแล้วพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนได้ภายในวันที่12สิงหาคมนี
7: ้พระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญคำขวัญพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุของทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFM News
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
12: มองปัญหาให้เป็นแค่ก้อนหินสะดุดได้แต่หยุดเราไม่ได
13: ้ Inspiration
11: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: EFM Playlist of the Week
16: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
17: Number 19

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์ EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะลิสต์เพลงของเราวันนี้นะคะก็มีทั้งเพลงเก่าผสมกับเพลงใหม่ประปรายไปด้วยกันนะคะแล้วก็เพลงที่เคยฮิตในช่วงเวลากลางๆนะพี่บงนะ
2: ครับผม
1: ชั่วโมงที่แล้วเรามีครึ่งหนึ่งนะคะคุณหมูมูซูแล้วก็หลุมอากาศของพี่มี่เราก็เปิดกันไปนะคะส่วนชั่วโมงนี้เราเริ่มที่อันดับที่19หน้าที่ฉันของซาร่าค่ะแล้วมาต่อที่อย่าเพิ่งคิดไปไกลนะคะแล้วก็เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนและปิดท้ายที่หม้อหุงข้าวสำหรับโจอี้กับพี่พันธ์ของน้องโจอี้นะคะตอนนี้4โมงเย็นกับอีก22นาทีในจังหวะที่เราคุยกันแป๊บเดียวฝนหาย
2: เมฆดำหายไปแล้ว
1: จริงหมดเลยมันก็เหมือนแบบเวลาที่ชีวิตที่มันแย่แล้วมันก็ผ่านพ้นไป
2: มีพี่อ้อยป่ะครับโทษที
1: ไม่ใช่เป็นพี่อ้อยไม่ทัน คุณผู้ฟังคะถ้าคุณจะไปดูพี่อ้อย
2: ร
1: อบที่พี่อ้อยเปิดเพิ่ม
2: ใช่รอบ2
1: คุณผู้ฟังอ้อมไม่แน่ใจนี่คือสิ่งที่อ้อมเช็คเมื่อตอนท้ายชั่วโมงที่แล้วนะคะบ่าย 3:00 นกับอีก50นาทีแต่อ้อมเปิดไมค์ขึ้นมาพูดไม่ได้เดี๋ยวจะขัดใจคนที่ฟังเพลงอยู
2: ่ครับ
1: C1 เหลือ1ใบ
2: ครับ
1: C3 เหลือ1ใบ
2: เท่านั้น
1: คุณสามารถไปกับเพื่อนแล้วแยกกันตรงนั้นได
2: ้
1: คุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะโดดเดี่ยวเพราะพอคุณเข้าไปคุณจะอุ่นถูกป่ะ
2: งั้นเราอุ่น
1: อุ่นอยู่แล้วเรามีเอมพาธีเพราะฉะนั้นตอนไปคุณไปกับเพื่อนได้เลยแต่พอเข้าไปคุณจะพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่กับคนอีกหลากหลายที่คุณจะอุ่นได้เหลือ C11 ที่พี่กวงเช็คอีกทีดิ C11 ที่ C3 อีก1ที
2: ่
1: คุณจงเป็นคนที่ทำให้สิ่งนี้จบสิ้นและจะได้ขึ้นโซเอาจบไม่ต้องกดเข้ามาเช็
2: ค
1: ถูกป่ะคุณไปกด C1หรือคุณไปกด C3หรือคุณจะไปกดได้กันถูกไหม
2: ถ
1: ูกตอนนี้เหลือเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้คนทำงานอยู่ไงอาจจะไม่มีเวลาว่างกดบางคนเดี๋ยวคิดว่าหมดไปแล้วเพราะว่าถ่ายดูแล้ว
2: เหลือแค่ C3แล้วครับทุกที
1: การจะถ้าคุณกด C3แปลว่าคุณเจริญก้าวหน้าเพราะว่าอีกนิดนึงคุณควรจะไปเป็น C10ถูกป่ะพี่กวงแต่บังเอิญ C10ตำแหน่งนี้มีคนเอาไปแล้ว C5ก็เอาไปแล้ว
2: เหลือโซน C3 นะ1ที
1: ่เรารอคนคนนั้นและคุณแขวนป้ายเลยบอกว่าฉันนี่แหละคือคนสำคัญ
2: คนสุดท้าย
1: ใช่ที่นั่งสุดท้ายเป็นเพราะฉันเชียวนะ
3: อังคารคลุมโปง
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: คืนพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังกับบังคันคลุมโปงค่ะ20:00 ถึง 23:00ฟังพร้อมกันนะคะกับน้ำจิ้มสุกี้สุกกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะอย่าลืมนะคะเรา X กับ The Ghost Radio คุณเจนและสาวแอน The Ghost นะคะพรุ่งนี้เจอพร้อมกันค่ะ
3: อังคารคลุมโปง
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
5: สวัสดีวันจันทร์เชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าคำพูดของคนอื่นเพราะเรารู้จักตัวเองดีที่สุด
6: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: Not

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
3: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: คืนนี้เจอกันใต้โต๊ะทำงานกับเจ๊ดำและจ่าเม้งคู่หูนักจัดรายการและกูรูฟุตบอลสุดฮอตนะคะตั้งแต่2ทุ่มถึง4ทุ่มกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค
0: ่
2: ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไบรท์มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ

0: ทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
1: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
2: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
0: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
1: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วย
2: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
0: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบค์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่เริ่มวันพุธที่12สิงหาคมนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: ลูกของเราน้องอายุ5ขวบค่ะลูกเราเนี่ยเป็นนักเรียนในคลับแบดมินตันลูกก็เล่าว่าเขาอะโดนโค้ชดึงกางเกงเห็นก้นเห็นอวัยวะเพศอะค่ะแล้วก็ไปแจ้งความเอาใบแจ้งความไปขอดูวิดีโอเราไม่เห็นเหตุการณ์นะคะมุมกล้องที่สนามมันถ่ายไม่ถึงก็ทำอะไรไม่ได้อะค่ะคิดว่าก็คงสุดแค่นี้อะค่ะแต่เราอะเราไม่รู้ว่าเราที่ทำอยู่มันพอหรือยัง
5: เชื่อว่ายังมีคนที่ฟังแล้วคิดว่ามันก็เล่นกันมาแบบนี้อย่างเงี้ยเอาจริงๆถ้าเราดูกันดีๆมันไม่คุ้ม
6: ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
5: ถ้าสงสัยว่าตัวเองปกป้องลูกได้มากพอแล้วหรือยังผมว่าการปกป้องที่ดีที่สุดคือเอาเขาออกมาเขารู้สึกว่าคุณแม่เขาช่วยเขาเต็มที่ผมว่าอันเนี้ยเคลียร์หมดละ
3: พุทโธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 5:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: EFM DJ Playlist by
6: DJ อ้อมค่ะ
8: EFM New Release
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยฟอนง่ายไม่เลอะมือ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: นี่คือด้วยความมั่นใจที่มีอยู่น้อยนิดนะคะสำหรับงานที่เป็น New Release ในชั่วโมงนี้กับขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูนติดตามได้ทุกช่วงดีเจค่ะสำหรับเพลงใหม่ๆในช่วงเวลานี้ค่ะ
2: คิดถ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: โดยเมฆมองบนบังนภา
4: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: One, two, three, go.
1: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ลืม
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
9: คิดถึงยัง
6: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
9: ้คิดถึงยัง
6: บอกก็ได้คิดถึง
9: โอ้ยไม่ได้ถาม
6: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
9: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
10: ฮะ
9: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153ทั้งที่เพื่อรถทั้งรายเพื่อคุณ
11: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกหลุมเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.
5: รัฐบาลเดินหน้าปราบทุนสีเทาโนมินีเปิดปฏิบัติการบูรณาการห้วยขวางพลพีนำทีมฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจโรงแรมธุรกิจผิดกฎหมายสั่งขยายผลเส้นทางเงินเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวรับสินบนหลังเจ้าของกิจการโทรเคลียร์อ้างจ่ายเงินเจ้าหน้าที่เป็นงวดๆแล้วรองผบตร.นำทีมปฏิบัติการค้นภูวิลล่าหัวหินทลายโนมินีต่างด้าวเฟส6ลุยหมายจับ45ต่างชาติหมายเรียก39คนไทยร่วมขบวนการ33บริษัทถือครองที่ดินแทนต่างด้าวเสียหาย300ล้านยศชนันย้ำความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องสำคัญหลังเกิดเหตุใช้อาวุธปืนในโรงเรียนทั้งนนทบุรีพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลใกล้ชิดเตรียมเสนอแนวทางแก้ปัญหาแบบองค์รวมเข้าหารือครม.พรุ่งนี้ขณะที่เช้านี้โรงเรียนหลายแห่งทั้งกทม.และภูมิภาคตรวจเข้มกระเป๋านักเรียนและสัมภาระต่างๆป้องกันพกพาอาวุธสร้างความปลอดภัยสถานศึกษาฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีในที่ทำการอบจ.ดับคนขับรถบาดเจ็บตำรวจเร่งสอบสาเหตุเบื้องต้นเปิดใจสารภาพปมปัญหาส่วนตัวเรื่องการเงินทวงหนี้11ล้านแต่อีกฝ่ายปฏิเสธคุยปะทะคารมภายในห้องทำงานก่อนลงมือมต.4ชี้กรณีถอดถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 รายเป็นการคืนความเป็นธรรมให้ระบบสอบยังต้องเดินหน้าตรวจสอบถึงต้นตอคนสุจริตต้องไม่ถูกเหมารวมคนโกงต้องรับผิดส่วน7ข้าราชการที่ถูกกล่าวหาร่วมขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบสอบข้าราชการท้องถิ่นเขาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเบื้องต้นถูกแจ้ง3ข้อหาอนุทินย้ำปมโพสต์วิ่งชนกำแพงพูดถึงตัวเองปัดไม่รู้ข่าวงูเขียวกล้าทำหันซบกลุ่มสีน้ำเงินด้านไผ่ลิกเลขาพรรคกล้าทำโพสต์โต้ข่าวไม่มีงูเขียวบอกคนจับงูไม่แพ้งูแน่ รัฐบาลเดินหน้าปราบสแกมเมอร์ยกระดับสกัดบัญชีม้ารวมศูนย์ฐานข้อมูลเร่งคืนเงินผู้เสียหายผ่านระบบของปปง.โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลมีผลบังคับใช้12สิงหาคมนี้เป็นต้นไปโฆษกกลาโหมยอมรับทหารยศร้อยโทคลั่งบนเครื่องบินสังกัดกลาโหมเผยป่วยจิตเวชภาวะส่วนตัวต้นสังกัดส่งรักษากระทรวงการคลังอัปเดตลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ผ่านคุณสมบัติและยืนยันสำเร็จ 2.3 ล้านรายส่วนผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติและต้องการขอทบทวนสิทธิ์ให้รีบดำเนินการภายใน31สิงหาคมนี้ผ่าน4ช่องทางเงินสะพัด 1,600 ล้านไทยช่วยไทยพลัสร้านค้าร่วม 1,900,000 รายรัฐบาลเดินหน้าจากกระตุ้นเศรษฐกิจรายย่อยสู่เติมทุนลดต้นทุนแก้หนี้รัฐบาลสั่งตั้งวอลลุ่ม24ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมภัยแล้งภาคเหนือพร้อมลดขั้นตอนราชการปลดล็อกงบฉุกเฉินให้ผู้ว่าลุยช่วยประชาชนหน้างานได้ทันทีด้านนายกสั่งผู้ว่ากองทัพกรมชนบูรณาการทำงานช่วยเหลือเน้นการป้องกันและตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถไฟฟ้า MRT 4 สายชวนลูกๆพาคุณแม่ขึ้นรถไฟฟ้าฟรีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
10: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา21นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปุ่งชนสวัสดีครับ
12: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: EFM News
15: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
16: ทุกวันที่เราลุกขึ้นไปทำงานคือการรดน้ำให้ความฝันของเราเติบโต
17: EFM DJ Playlist by
18: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะขอบคุณสำหรับการอัปเดตล่าสุดนะคะทั้งขอบคุณที่บอกว่าพี่อ้อมเปิดเพลงนู่นนี่นั่นนะคะด้วยความยินดีค่ะเพราะอะไรนะคะใครที่ขอมาคุณได้ฟังแล้วนะคะรวมไปถึงถูกออกแบบให้อยู่คนเดียวคนคนนี้เป็นของคุณและปิดท้ายกันที่เมื่อถูกค้นพบนะคะ5โมงเย็นกับอีก20นาทีสาทรฝนยังไม่หยุดเลยค่ะตอแปะปอแปะปอแปะปอแปะไปเรื่อยๆต้องกางร่มเดินนะคะในขณะที่อโศกน่าจะเบาไปแล้วไม่ต้องกางร่มแต่ถามว่าต้องระวังฝั่งพื้นนะคะว่าลื่นหรือเปล่าอันนั้นก็ดูแลตัวเองอ้อมก็ไม่แน่ใจบางบอนเห็นบอกว่าฝนตกแต่ตอนนี้เป็นยังไงไม่แน่ใจเลยนะคะบอกการจราจรของคุณผู้ฟังมาได้บอกสภาพดินฟ้าอากาศของคุณมาได้แล้วอ้อมก็เชื่อว่าพอบอกเสร็จคุณผู้ฟังอาจจะบางคนปลอบใจตัวเองไว้นิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับบ้านแล้วก็นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาทำงานอีกวันนึงวันพุธก็หยุดอีกแล้ววู้แค่นี้ก็ดูมีความหวังแล้วป่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: พุธนี้เตรียมโทรกันเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังฮัลโหล02-665-8373นะคะไม่ว่าเรื่องของคุณจะเป็นใครเรื่องอะไรเกี่ยวพันกับใครก็ตามแต่ถ้าคุณต้องการเพื่อนที่ช่วยฟังพี่ที่ช่วยฟัง3 DJ Full Team ของเราพร้อมนะคะในวันที่12วันพุธนี้ฟังไปด้วยกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: หรือไม่มีคนทักมาว่าพี่ลืมอะไรหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้ลืมค่ะแค่ลองเปลี่ยนบรรยากาศดูขอบคุณนะคะก็คือเรื่องของออมสินเรายังคงจะต้องพูดอยู่นะคะเกี่ยวกับสลากออมสินที่คุณผู้ฟังจะได้ยินเรื่องของสลากออมสินปกติอ้อมจะบอกว่าลุ้นทุกวันที่16ใช่ไหมแต่รอบนี้คุณผู้ฟังจะลุ้นได้2รอบต่อเดือน2รอบเพราะเรากำลังพูดถึงการที่ลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นก็ไม่หายและถ้าคุณอยากจะลุ้นทีๆก็แบบนี้นั่นแหละค่ะเหมาะแล้วปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคานะคะหน่วยละ500บาทค่ะครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะคะก็ทั้งหมดเนี้ยคุณจะพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งตามที่อ้อมบอกเลยรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และ16ของทุกเดือนหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีนะคะรับเงินรางวัลขั้นต่ำอยู่ที่480บาททุกเดือนเงินต้นคุณก็จะไม่หายการหลั่งการแบบว่าฟินของคุณในการลุ้นคุณก็จะมีเดือนละ2รอบและสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยนะคะและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อความสบายใจคุณผู้ฟังก็ไปคุยกับเขาลองไปสอบถามที่เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์เขาจะอธิบายละเอียดเลยทีเดียวนะคะเพราะความมั่นคงทางการเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองนะคะทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะอ่ะฝากไว้ให้คิดกันสักนิดหนึ่งถ้าใครชอบลุ้นไปเลย
5: สวัสดีวันจันทร์บางครั้งการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนทุกอย่างแค่ปรับความคิดเล็กๆก็ช่วยให้ใจเบาขึ้นแล้ว
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lifes
6: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
7: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
8: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
9: เมื่อสถานะทางสังคมถูกวัดด้วยการศึกษา
10: ลูกจะเข้าฮาร์วาร์ดนะคะไม่ใช่มหาวิทยาลัยในเมืองไทย
11: สิ่งเดียวที่พวกแกต้องทำคือสอบให้ได้อันดับที่หนึ่ง
9: เพื่อความฝันสูงสุดจึงจำเป็นต้องมีโค้ช
12: เธอต้องการมันจริงๆใช่ไหมใช่ไหมดังเอก
9: พบแหม่มคัทเลียอ้อมพิยดานุ่นศิรพันธ์โดนัทมนัสนันนุ้ยสุจิราเอกบุษกรและนักแสดงอีกมากมายวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 น.ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่ดี

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ ThaiRun Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทยHoney

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: กอบกอบแผ่นหนากัดจังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar กอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร์
2: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: กับเยซังด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลเดินสายกันมันจ้ะออกงานนั้นออกงานนี้ขยันออกกันจังมันก็ไปขายของด้วยลูน่านะคะก็เอาเป็นว่านะคะอ่ะเขาก็โพสต์มาเนาะวันนี้สั่งไปโรงเรียนฮะคุณยายเจเจสั่งตามเก็บชีทเรียนหมดเลยฮะเพราะว่าล่วงพื้นอ่ะเอาเถอะอย่างน้อยก็ยังไปเก็บชีทก็ยังดีในขณะที่อีลูกเนยอ้อมนี่ประตูห้องออกไม่ได้ค่ะคนเราเวลามันลีลาคุณผู้ฟังมันก็ไม่ต่างกับเราเช้าวันจันทร์เนี่ยกว่าจะเอาตัวออกจากบ้านได้โอ้ยตายตายตายตายกว่าจะเข้าที่ตอนนี้น่ากำลังพอดีแต่ว่าอ้าวตายละพอดีเลยเข้าที่แล้วกลับบ้านแล้วกันนะคะส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านนะคะแล้วพรุ่งนี้ตื่นมาพร้อมกับความสดชื่นก็แล้วกันมาทำงานอีกวันนึงค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเราก็หยุดวันพุธแค่นั้นเองเรื่องราวสั้นๆง่ายๆสัปดาห์นี้ก็มีให้คุณได้หายใจหายคอคล่องกันสักนิดหนึ่งได้พักผ่อนได้นอนอยู่บ้านจะนอนดูเพดานหรือนอนดูทีวีนอนดูซีรีส์เอาที่คุณสบายใจเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าข่าวสารที่ติดตามมันทำให้ส่งผลทางความเครียดสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้คือหยุดอ่านหยุดรู้หยุดดูเท่านั้นเองนะคะเพราะว่ายังไงซะมันไม่ได้เร็วไปกว่านี้และมีอะไรเกิดขึ้นขยับตัวมากไปกว่านี้นะคะแต่สิ่งที่มันจะขยับไปและทำให้เกิดผลร้ายคือถ้าสภาพจิตของเรามันรับหนักๆแล้วมันรู้สึกหน่วงแล้วเราไม่รู้เท่าทันมันอันนั้นจะลำบากยังไงดูแลตัวเองให้ได้นะคะคุณผู้ฟังกินให้อิ่มนอนให้หลับถ้าไม่ไหววางโทรศัพท์ทิ้งไประหว่างทางกลับบ้านขอให้คุณเจอคนที่ไม่ใจร้ายกับคุณใครที่อยากฟังเหตุเกิดจากความเหงานะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ชั่วโมงนี้ส่งท้ายกันสวัสดีค่ะ
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ อ้อมค่ะ

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM NewsEFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ยินดีกับสิ่งที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไป
4: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
8: Number 15

0: ไฮโน้ตฉ่ำมากหัวฟังครับนี่คือหนึ่งงาน New Entry สัปดาห์ก่อนของเรานะครับอันดับที่15จำได้ว่าลืมนะครับจากน้องวิลเลียมจักรพรรดินั่นเองหรือว่าวิลเลียมไรแคนนะครับที่เป็นซิงเกิลโซโล่ของน้องเองที่เรียกว่าแชร์ไอเดียแล้วก็เขียนเนื้อร่วมกับพี่แกงส้มด้วยนะครับล่าสุดก็เข้าสู่3ล้านวิวเรียบร้อยแล้วก็ยินดีกับน้องวิลเลียมด้วยแล้วก็แฟนคลับน้องวิลเลียมทุกคนเลยเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับว่าจำได้ว่าลืมของน้องวิลเลียมจะไปกันต่อที่อันดับที่เท่าไหร่นะครับมาลุ้นกันทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงกับ EFM Playlist of the Week นะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM DJ Playlist by
0: DJ So Safe ครับ

ช่วงเย็นนี้ฝนโปรยๆเนาะจริงๆเนี่ยก็หนักมาตั้งแต่ประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามแต่แป๊บเดียวนะฮะช่วงเย็นๆก็ยังพอเดินทางได้เนาะกูแฟนครับมีรีเควสต์มาเป็นงานของเอเชียเซเว่นด้วยนะครับ X กับคุณปลายกนกพรนี่คืองานที่ชื่อว่าสาธุนะครับก่อนหน้านี้มี EDC มาฝากกันด้วยกับเพลง Lies นะครับผมหยิบมาฝากกันในช่วงเย็นนะฮะสวัสดีวันจันทร์กันด้วยต้นสัปดาห์นะครับชั่วโมงนี้รับไม่ต่อจากพี่อ้อมนะครับดูแลกันช่วงของ 6:00 นถึง 2:00 นเลยอยู่กับ DJ So Safe นะครับสวัสดีทุกช่องทางเลยในวิทยุด้วยนะครับแล้วก็ในออนไลน์ของเราแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ airtime.live/efm ด้วยนะครับต้นสัปดาห์นี้อยากได้เพลงไหนระหว่างเดินทางเพราะแน่นอนเนี่ยถ้าฝนตกปึ๊บๆนะฮะรถติดแน่นอนเลยอยากฟังเพลงไหนก็รีเควสต์มาได้เลยนะผ่านทางแอป Airtime ฟังฟินนะ

ซิงเกิลจาก Trinity นะครับคุณเจเจบอกว่าอยากฟังหนุ่มๆระหว่างเดินทางกลับบ้านด้วยก็เลยเลือกเอา Hidden Track นะครับมาฝากกันในช่วงเย็นเนาะชั่วโมงนี้เติมความอร่อยให้กับน้องแมวกันหน่อยกูฟังโดยเฉพาะแมวบ้านใครชอบกินเนื้อเป็นพิเศษเลยเติมความอร่อยกับน้องแมวนะครับด้วยอาหารแมวกินโนะไปเลยครับ Real Meat Freestyle นะครับแบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นซึ่งเขาเป็นอาหารเม็ดนะครับที่ผสมฟรีสไตล์จากเนื้อสัตว์แท้เลยจุดเด่นก็คือฟรีสไตล์ที่ผสมกับอาหารเนี่ยชิ้นเล็กมากขนาดเม็ดเนี่ยอยู่ที่ 4-6 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับไซส์พอๆกับเม็ดอาหารเลยช่วยให้น้องแมวเนี่ยไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีสไตล์เข้าไปนะครับแต่ยังกินฟรีสไตล์ไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยทำให้น้องแมวได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะครับแล้วก็ความหลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงด้วยกินโนเนี่ยเขาผสมฟรีสไตล์มาในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวนะคุณผู้ฟังประหยัดเวลาพ่อแม่แมวแบบเรามากๆในการซื้อฟรีสไตล์มาผสมเองอย่างผมเนี่ยก็เรียกว่าผสมไม่เป็นเหมือนกันนะครับก็ต้องซื้อเหมือนกันบ้านไหนอยากลองแต่ว่ากังวลว่าแมวบ้านเราจะชอบหรือเปล่าตอนนี้เขาออกขนาด50กรัมมาให้ลองกันนะครับราคาเพียงซองละ15บาทเท่านั้นเองซื้อได้เลยนะครับที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรนะครับทั้ง Shopee แล้วก็ TikTok Shop เลยนะครับอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freestyle อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีนะครับมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1โปรตีนเนี่ยถึง 33% เลยช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารด้วยหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำนะครับแล้วก็ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรนะฮะลองเลยครับกับอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freestyle รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงแน่นอน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไร้มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
4: ฮะอินอะไรนะ
3: Innobic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
5: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
7: Is that good?
8: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: าเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: Is that good ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าสวัสดีวันจันทร์เราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกเรื่องแค่ลองพยายามก็ดีมากพอแล้ว
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Soulsafe ครับ

EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยฟอนง่ายไม่เลอะมือ

0: ยังคงซิงเกิลหวานแบบต่อเนื่องเลยนะครับนี่คืองานใหม่จากสามสาวทริโอคุณพลอยคุณยีนส์แล้วก็คุณกิ๊กแห่งวงเฮิร์สนะครับซิงเกิลนี้ชื่อว่าเธอเสมอมากูฟังหรือว่า Purchase นะครับที่ได้พี่ข้าวจากวง Fellow Fellow เนี่ยมาเติมความหวานให้กับเพลงนี้ด้วยจริงๆเพลงนี้เล่าถึงเวลาใครสักคนหนึ่งที่อาจจะโหยหาความรักแบบว่าตามหาความรักที่ดีอยู่ปรากฏว่าคนที่ดีกับเราจริงๆอาจจะอยู่รอบตัวเราก็ได้นะครับที่หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งบะหมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟิน

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
5: มแฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำไม่ใช่นั่งอธิษฐาน
9: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
10: Number 1

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: สัปดาห์ที่แล้วใน EFM Fandom Life นะครับเรียกว่าฟินกันจนรายการเนี่ยไปติดเทรนด์อันดับที่ 5X ในประเทศไทยเลยคุณผู้ฟังโอ้โหสุดยอดมากๆเนี่ยฮะเราต้อนรับ2นักแสดงจากซีรีส์ซอโซ่ล่าทีนะครับแม็กกี้บัสอยู่กับเราในสัปดาห์ก่อนซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่บทสัมภาษณ์จนไปถึงเกมท้ายชั่วโมงเนี่ยความฟินทะลุจอเลยมี1เกมที่แบบว่าแฟนๆชอบมากแล้วก็เอาไปลงใน X ค่อนข้างเยอะเลยก็คือฉากในโรงหนังคือผมพูดสปอยมากกว่านี้ไม่ได้เผื่อใครยังไม่ดูนะครับก็ย้อนหลังไปได้เลยเต็มที่ทาง YouTube A Time Online Channel นะครับส่วนสัปดาห์นี้พฤหัสบดีที่13สิงหาคมนะครับเดี๋ยวมาเจอกับสองสาวกันบ้างนะฮะน้องมี่พัทแล้วก็เอย่าจากซีรีส์ Love Beyond Dream Series นะครับเพื่อเธออีกครั้ง3ทุ่มคืนวันพฤหัสบดีนี้เดี๋ยวมาฟินด้วยกันกับ EFM Fandom Live นะครับขอบคุณด้วยสำหรับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทจ้ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ Soulsafe ครับ

ข้อความของคุณเอรีน่านะครับบอกว่าช่วงเย็นฝนตกเนี่ยขอรีเควสต์สักเพลงได้ไหมงานจะวงมีนนะครับกับวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละไม่รู้วันไหนเหมือนกันแต่วันนี้ตกอีกแล้วนะครับเอาช่วงเย็นวันนี้ระหว่างเดินทางกลับบ้านใครที่กำลังขับรถอยู่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็พอไปถึงบ้านเจอลูกๆโดยเฉพาะลูกแมวที่น่ารักของเราอย่าลืมเติมความสุขให้น้องแมวด้วยนะครับด้วยอาหารแมวเนโกชนิดเปียกเลยทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือนะครับพร้อมทั้งมีโอเมก้า3ด้วยช่วยบำรุงผิวหนังแล้วก็เส้นขนให้น้องแมวของเราเนี่ยโอ้ยดูดีไปหมดเลยมีทั้งพรีไบโอติกส์นะครับช่วยปรับสมดุลลำไส้ด้วยเสริมวิตามินอีแล้วก็ทอรีนเข้าไปช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเจ้าเหมียวนะครับแข็งแรงสุขภาพดีตอนนี้เขามีหลากหลายสูตรมากๆเลยแล้วก็เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยนะฮะอาหารเม็ดเนโกะเนี่ยอาหารแมวเนโกะนะฮะอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะนะครับแล้วก็ยังมีอาหารเม็ดเนโกะฮอริสติกแอนด์เกรนฟรีด้วยวัตถุดิบหลักๆเนี่ยทำจากเนื้อสัตว์แท้ๆ 100% เลยแล้วก็เป็นเกรนฟรีนะครับเหมาะสำหรับแมวแพ้ง่ายสูตร Complete and Balance นะครับคุณค่าอาหารครบถ้วนแล้วก็สมดุลตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกาหรือว่า AAFCO นะครับเสริมด้วยซินไบโอติกส์นะครับช่วยปรับสมดุลลำไส้แล้วก็เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันด้วยพร้อมทั้งออร์แกนิกมินเนอรัลส์นะครับที่ดูดซึมได้ง่ายช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเจ้าแมวนะครับก็ไปลองดูกันได้ใครอยากเติมทั้งความอร่อยแล้วก็สุขภาพที่ดีให้กับน้องเหมียวที่บ้านเราก็จัดไปเลยกับอาหารเม็ดเนโกะ Holistic and Grain Freeนะครับดูแลครบทุกระดับเพื่อสุขภาพที่ดีที่ยาวนานนะครับมีประมาณ3ซิงเกิลคู่ฟังปิดท้ายเรดิโอด้วยกันนะครับเดี๋ยวมีงานจากวงเมอร์ซิงเกิลล่าสุดมาด้วยกับเพลงขึ้นใจนะครับส่วนเพลงไหนที่รีเควสต์มาแล้วเปิดให้ไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวเราไปต่อกันทางออนไลน์นะคู่ฟังแวะมาเลยที่แอป A-Time ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ a-time.live/efm นะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: EFM News
5: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
6: ร่วมข่าวเด่น
7: เป็นข่าวดัง
8: สารพันเรื่องราว
6: ในเคาะข่าวค่ำ
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้จันทร์ที่10สิงหาคมนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวนค่ะ19:30 น.แบบนี้ด้วยไปจนถึง20:00 น.โดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกหรือว่าจะรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้าก็ได้นะคะวันนี้มีหลายประเด็นทีเดียวค่ะโดยเฉพาะกรณีของนายฉลองเรี่ยวแรงชื่อนี้คุ้นๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นอดีตส.ส.วันนี้บุกไปเคาะกระจกรถวอลโว่แล้วก็รัวยิง4นัดนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตค่ะส่วนคนขับรถก็บาดเจ็บยิงภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีเลยค่ะเจ้าตัวเปิดใจบอกว่ายิงเพราะว่าจะมาสางปมทวงหนี้11ล้านบาทกระทรวงศึกษาธิการจ่อชง6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเข้าครม.11สิงหาคมนี้ค่ะด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมก็มีการชี้แจงกรณีชายในคลิปวุ่นบนเครื่องบินนะคะบอกว่าเป็นทหารจริงๆแต่ว่าป่วยจิตเวชค่ะมีกรณีของวัดรังสีชัชวาลจังหวัดกาฬสินธุ์จัดเก้าอี้กว่า 2,000 ตัวค่ะเตรียมงานชาปนกิจศพของฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายแบกเป้ชื่อดังคาดว่าแฟนคลับทั่วประเทศเตรียมมารอส่งครั้งสุดท้ายในวันพรุ่งนี้ข่าวต่างประเทศนะคะจีนจับตาไต้ฝุ่นดอลฟินค่ะเพราะว่าเคลื่อนเข้าตอนในแล้วก็คาดว่าฝนน่าจะเจาะถล่มหนักหลายภูมิภาคสั่งอพยพประชาชนแล้วกว่า1ล้านคนหลายเที่ยวบินต้องถูกยกเลิกเดี๋ยวมาข่าวทั้งหมดนี้พักครู่เดียวค่ะ
10: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
11: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
12: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
13: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
14: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
16: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
14: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
17: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปลดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณปลดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
9: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะไปดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยค่ะเพราะว่าหลายพื้นที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบนะคะก่อนที่จะไปดูสถานการณ์น้ำเนี่ยนะคะมีเรื่องของคดีอุกอาจที่มันเกิดขึ้นที่เมืองนนท์กันก่อน เพราะว่าคดีนี้ค่ะเป็นการบุกยิงนายกอบจ.นนทบุรีภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเลยมือยิงไม่ใช่ใครค่ะเป็นอดีตนักการเมืองก็คือนายฉลองเรี่ยวแรงชื่อนี้คุ้นๆเพราะเขาเป็นสมาชิกอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีนะคะเขาใช้อาวุธปืนบุกไปยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนท์ที่ถนนรัตนาธิเบศรซึ่งเป็นที่ทำงานยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะเขาอยู่ในรถพร้อมกับคนขับรถผู้บาดเจ็บ2คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอย่างเร่งด่วนค่ะซึ่งพันตำรวจเอกธงชัยทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังเกิดเหตุนะคะนายฉลองได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปสอบปากคำเครียดที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพร้อมกับตรวจสอบอาวุธปืนขนาด9มม.ที่ใช้ในการก่อเหตุเพื่อหามูลเหตุจูงใจแล้วก็ปมปัญหาความขัดแย้งที่แท้จริงในการก่อเหตุครั้งนี้นายฉลองยอมรับว่าเดินทางมาทวงเงิน11ล้านบาทแต่ว่านายกอบจ.นนทบุรีไม่ยอมคุยค่ะแล้วก็เดินขึ้นรถไปเลยเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาทำเพื่อนแต่เห็นคนขับชักปืนออกมาก่อนถ้ายอมคุยเรื่องก็น่าจะจบแล้วก็ขอโทษชาวนนท์แล้วก็ขอโทษครอบครัวนายกอบจ.ด้วยฝากฝั่งของตำรวจนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งบอกว่านายฉลองยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุยิงนายกอบจ.เพียงลำพังก็อ้างเรื่องนี้แหละค่ะว่ามาทวงหนี้หลายสิบมันหลายปีมาแล้วหนี้11ล้านเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุรวมไปถึงข้อเท็จจริงคาดการณ์กันว่านายฉลองมีการเตรียมการเพื่อมาพูดคุยกับพันตำรวจเอกธงชัยค่ะแต่จะเตรียมการก่อเหตุไหมอันนี้ต้องว่ากันอีกทีเพราะว่าจากภาพรวมการตรวจสอบจุดเกิดเหตุรวมไปถึงภาพจากกล้องวงจรปิดก็เข้าข่ายเป็นเช่นนั้นถ้าพิจารณาตามข้อกฎหมายยอมรับว่าการก่อเหตุเข้าข่ายเจตนาฆ่าค่ะอันนี้ตำรวจบอกนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งแล้วก็หลังเกิดเหตุเองนายฉลองได้โทรหาเจ๊ปองอัญชลีคือเจ๊ปองอัญชลีเนี่ยตอนนั้นกำลังจัดรายการสดอยู่แล้วก็บอกเจ๊ปองว่ายิงคนตายเจ๊ปองถึงกับช็อกกลางไลฟ์สดรายการเลยทีเดียวค่ะเจ๊ปองก็ขอให้นายฉลองรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าหนีไปไหนการโทรหาเจ๊ปองเนี่ยถือว่าเป็นคนแรกนะคะหลังจากนายฉลองเขาก่อเหตุจัดรายการเสร็จเจ๊ปองก็เดินทางไปพบนายฉลองขณะกำลังถูกสอบปากคำค่ะในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะคะนางสาวไตรสุรีไตรสารนกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นนายทะเบียนพรรคออกมาชี้แจงทันทีเลยค่ะบอกว่านายฉลองเนี่ยเขาได้ลาออกจากพรรคภูมิใจไทยมาตั้งแต่ปี67ก่อนที่จะมีเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีนายฉลองเคยลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในนามของภูมิใจไทยจริงตั้งแต่ปี66แต่ว่าไม่ได้รับเลือกค่ะก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งส.ส.ในนามพรรคเพื่อไทยด้วยแต่ว่ามีรายงานล่าสุดนะคะว่าปัจจุบันตอนนี้นายฉลองเป็นสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้รับรายงานเหตุนายฉลองเรี่ยวแรงยิงนายกอบจ.นนทบุรีแล้วแล้วก็ได้สั่งการให้ผู้ว่านนท์แล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนท์เร่งดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความเฉียบขาดไม่มีการให้ความช่วยเหลือหรือว่าอำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าคนร้ายจะมีสถานะใดก็ตามเพราะเป็นคดีอุกฉกรรจ์ค่ะที่ทำลายขวัญของพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังมีความผิดเรื่องของอาวุธปืนคือเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยก็แน่นอนว่านายกรัฐมนตรีก็เคยออกมาพูดนะคะว่าจะต้องมีการเอาจริงเอาจังเรื่องของการขึ้นทะเบียนปืนการครอบครองปืนการพกพาอาวุธปืนล่าสุดนายฉลองถูกคุมตัวเข้าห้องขังของโรงพักค่ะนายฉลองมีสีหน้าเรียบเฉยนะคะเบื้องต้นถูกแจ้ง4ข้อหาก็คือฆ่าโดยไตร่ตรองพยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรเรื่องนี้ก็นายฉลองเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนอะนะคะพอยิงเสร็จปุ๊บก็รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเดี๋ยวก็คงจะมีการสรุปสำนวนคดีอีกครั้งหนึ่งมาดูเรื่องของความเคลื่อนไหวการเมืองกันหน่อยค่ะมีคดีขออภัยมีกระแสข่าวว่าส.ส.พรรคกล้าทำ10คนในกลุ่มของนางบุญยิ่งนิติกาญจนาเป็นส.ส.ราชบุรีของพรรคกล้าทำเขาจะย้ายไปอยู่กับภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะอันนี้เป็นกระแสข่าวนะคะเรื่องนี้คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีในฐานะเลขาธิการภูมิใจไทยบอกว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพและมีความมั่นคงมากๆไม่ใช่แค่เพียงพรรคเราแต่เรามีพรรคร่วมรัฐบาลเป็นพันธมิตรดังนั้นในเรื่องเสถียรภาพเนี่ยตนก็คิดว่ามีส่วนที่มีการถามว่าจะมีการเติมเสียงไหม คุณชัยชนกก็บอกว่าไม่ได้ยินเรื่องนี้นะคะนักข่าวก็ถามย้ำอีกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องดึงพรรคอื่นเข้ามาร่วมตอนนี้ใช่ไหมคุณชัยชนกบอกว่าไม่มีส่วนเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้เลขาธิการพรรคเคยให้สัมภาษณ์นะคะว่า1ปีเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมคุณชัยชนกก็บอกว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมีการปรับนะมันเป็นเวลาที่เหมาะสมก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องปรับก็เป็นการให้ระยะเวลารัฐมนตรีในการพิสูจน์ผลงานก็จะต้องใช้ระยะเวลาบางอย่างต้องมีผลงานที่ทำได้เห็นได้ทันทีแต่ว่าแต่ละกระทรวงก็มีเนื้อหาที่ต่างกันนะคะก็เลยคิดว่ารัฐมนตรีหลายคนก็มีผลงานที่ชัดเจนแล้วและหลายท่านก็กำลังทำผลงานอยู่ที่ตนบอกว่า1ปีเนี่ยก็เป็นระยะเวลาที่นานแล้วแต่ว่าก็มีผลงานที่ชัดเจนสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีและความจำเป็นว่าจะต้องมีการปรับไหมแม้ว่าบางอย่างอาจจะไม่ต้องถึง1ปีก็ขึ้นอยู่กับนายกละค่ะเป็นผู้ประเมินการทำงานของรัฐมนตรีกระทรวงนั้นๆ นะคะคุณชัยชนกก็โยนให้นายกรัฐมนตรีเป็นคนตัดสินใจการปรับคณะรัฐมนตรีทีนี้นักข่าวก็ถามอีกว่าเอ๊ะกระแสข่าวพรรคกล้าทำจะย้ายมาอยู่กับภูมิใจไทยเนี่ยคุณชัยชนกบอกว่าเขาไม่แน่ใจเลยนะว่ากระแสข่าวมันมาจากไหนแต่หากถามว่าเป็นการเพิ่มเสถียรภาพตนยืนยันตรงนี้เรื่องเสถียรภาพว่ารัฐบาลมีมากพอสมควรแล้วแล้วก็มีความมั่นคงมากๆด้วยค่ะส่วนที่ป่ารอยต่อวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยคึกคักเป็นพิเศษค่ะบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐเปิดบ้านมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดจัดวันเกิดค่ะเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์81ปีของบิ๊กป้อมนะคะก็มีอดีตบิ๊กทหารนักการเมืองเอกชนเข้าอวยพรคึกคักทีเดียวมีทั้งนายทหารนักการเมืองนักธุรกิจนะคะปีนี้ครบรอบ81ปีของบิ๊กป้อมแล้วก็คือวันเกิดบิ๊กป้อมคือวันพรุ่งนี้11สิงหาคมนะคะมีบรรดาพรรคการเมืองมีบรรดานักการเมืองเอกชนบิ๊กทหารต่างๆอย่างเช่นพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมอดีตผบ.ทบ.มีพลเอกกิตติพงษ์เกตโกวิทพลเอกณัฐอินทรเจริญพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์3อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะแล้วก็คณะกรรมการมูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดขณะที่คุณตรีนุชเทียนทองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็นำผู้บริหารพรรคคุณชดาไทยเศรษฐ์คุณชัยวุฒนาคมานุสรหัวหน้าพรรครักชาติมีคุณวันอยู่บำรุงมีคุณวทัญญาบุญนาคก็อวยพรพลเอกประวิตรนะคะก็คึกคักทีเดียวค่ะพลเอกประวิตรก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคุยกับแขกที่มาร่วมงานอวยพรทุกคนงานนี้ลุงป้อมของเราบอกว่าอายุมากแล้วปีนี้ก็81ละไม่อยากได้อะไรแล้วอยากให้ประเทศชาติเรียบร้อยให้ประชาชนมีความสุขแค่นั้นเพียงพอแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะเบรกหน้ามาต่อกันที่สถานการณ์น้ำเหนืออย่างที่เราเล่าให้ฟังเมื่อช่วงต้นเพราะว่าตอนนี้ค่ะสถานการณ์น้ำน่าเป็นห่วงมากๆรัฐบาลตั้งวอลลุ่ม24ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมเดี๋ยวสักครู่มาติดตามค่ะ
7: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
18: เสียวฟันอะ
19: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
20: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีน่านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีน่านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
9: ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะช่วงนี้มาตามต่อกันที่สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงค่ะก็บอกว่าได้มีการติดตามสถานการณ์โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกองทัพกรมชลบูรณาการทำงานช่วยเหลือแล้วก็เน้นไปที่การป้องกันและตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายกยอมรับว่าในบางพื้นที่เป็นทางผ่านของน้ำนะคะก็ต้องเร่งให้การช่วยเหลือด้วยการลดความรุนแรงการเตรียมการช่วยเหลือให้ครบถ้วนทั้งการเตรียมก่อนที่จะน้ำมาแล้วก็เตรียมเรื่องของการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงยารักษาโรคเวชภัณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความคล่องตัวให้ได้มากที่สุดค่ะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็ต้องพร้อมซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองบอกว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนของรัฐบาลเองตั้งวอลลุ่มแล้วตอนนี้24ชั่วโมงนะคะรับมือน้ำท่วมกับภัยแล้งภาคเหนือพร้อมลดขั้นตอนราชการปลดล็อกงบฉุกเฉินให้ผู้ว่าช่วยลุยประชาชนหน้า งานได้ทันทีเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลค่ะท่านบอกว่าคุณยศชนันท์วงสวัสดิ์นะคะในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือคือรองนายกยศชนันท์เนี่ยท่านก็สั่งการให้ทุกกระทรวงปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อที่จะรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดถ้าดูจากการประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะจะพบว่าความเสี่ยงของภาคเหนือตอนนี้มีความท้าทายคือมันซับซ้อนนะคะฝนก็ตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันด้วยน้ำป่าไหลหลากก็เสี่ยงปัญหาภัยแล้งในบางพื้นที่ก็ยังมีอยู่ก็เลยสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือค่ะนอกจากการรับมือกับน้ำแล้วจัดเตรียมน้ำเอาไว้ในช่วงหน้าแล้งกักเก็บน้ำก็ยังเป็นสิ่งสำคัญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าพอเวลาน้ำมันมากๆมันต้องเร่งระบายน้ำออกไปจากพื้นที่ระบายช้าประชาชนก็เดือดร้อนระบายเร็วน้ำที่จะกักเก็บไว้ใช้หน้าแล้งก็น้อยอันนี้เป็นความเสี่ยงที่จะต้องบริหารจัดการซึ่งมันมีความซับซ้อนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยค่ะเขาตั้งขึ้นมาสแตนบายกำลังพลเครื่องจักรรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงาน24ชั่วโมงซึ่งหากพื้นที่ไหนทรัพยากรไม่พอก็ให้ดึงกำลังทหารและศูนย์ปภ.เข้าไปเสริมทันทีค่ะข้อสั่งการนี้กำชับเรื่องที่จะต้องมีความเร่งด่วนคือการประเมินความเสี่ยงถ้าหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดลองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีค่ะเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าแล้วก็ต้องไม่ปล่อยให้ระเบียบหรือว่าขั้นตอนทางราชการกลายเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือประชาชนนะคะโดยให้เน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกๆถ้าสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพขณะที่วันนี้เองค่ะทางปภ.มีการส่งข้อความผ่านทางเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนระดับแม่น้ำอิงแล้วก็แม่น้ำลาวในพื้นที่เทิงจังหวัดเชียงรายมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ที่จะล้นตลิ่งแล้วด้วยค่ะโดยเฉพาะบริเวณตำบลงาวตำบลเวียงตำบลสันทรายงามตรงนี้ขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเอาไว้ก่อนเคลื่อนย้ายรถไปไว้ในจุดที่สูงนะคะถนนพื้นที่บ้านใครต่ำ อย่าจอดรถหน้าบ้านนะลองเอารถของท่านเนี่ยเคลื่อนย้ายไปไว้บนสะพานหรืออะไรก็ตามแต่ที่เจ้าหน้าที่รัฐเขาจัดไว้ให้ทรัพย์สินมีค่าเก็บก่อนค่ะแล้วก็เอกสารสำคัญใส่ถุงซิปล็อกกันน้ำเอาไว้ระมัดระวังเรื่องไฟฟ้าด้วยเพราะว่าอาจจะเกิดไฟดูดไฟช็อตได้กลุ่มเปราะบางต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจดเอาไว้เลยค่ะปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือว่าสายด่วนนิรภัย1784โทรได้24ชั่วโมงเช่นเดียวกับทางจังหวัดบึงกาฬนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาปภ.บอกว่าระดับน้ำโขงตอนนี้ค่ะเป็นธงเหลืองแล้วนะก็คือเฝ้าระวังระดับธงเหลืองคืออยู่ในระดับเฝ้าระวังระดับน้ำตอนนี้แม้ว่าจะต่ำกว่าตลิ่งแต่ก็เตือนประชาชนนะคะให้รับทราบข้อมูลข่าวสารแจ้งไปทุกช่องทางล่าสุดสั่งให้เตรียมความพร้อมแล้วก็แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องเฝ้าระวังฝนที่มันจะตกลงมาเนี่ยค่ะพอฝนตกลงมาน้ำหลากดินถล่มสถานการณ์ในแม่น้ำโขงก็คือจะต้องเฝ้าระวังรวมไปถึงแม่น้ำสงครามด้วยคือเขาเฝ้าระวังมาตั้งแต่วันที่5แล้วก็วันที่7สิงหาคมแล้วนะคะแล้วมีการสั่งการเบื้องต้นไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บอดแคสต์แจ้งระดับแม่น้ำโขงที่สูงขึ้นแล้วก็ให้ประชาชนใน4อำเภอที่ติดริมน้ำโขงไม่ว่าจะเป็นอำเภอบึงกาฬอำเภอปากคาดอำเภอบุงคล้าอำเภอบึงโขงหลงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการค่ะนอกจากนี้ปภ.ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดท่อส่ง14นิ้วตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ฤดูฝนที่บริเวณจุดเสี่ยงโรงเรียนบึงกาฬที่อำเภอเมืองบึงกาฬเพื่อประจำการสูบระบายน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะอันนี้ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วส่วนที่เชียงใหม่ค่ะจากบึงการขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่ที่บ้านช้างตระกูลแสนที่อำเภอแม่แตงล่าสุดได้เร่งย้ายช้างขึ้นที่สูงแล้วนะคะเพราะว่าคืนนี้ค่ะฝนจะตกหนักมีการคาดการณ์กันแบบนั้นก็เตรียมรับฝนค่ำนี้พร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแตงเนื่องจากยังมีความเสี่ยงที่ปริมาณน้ำจะสูงขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะจากสถานการณ์น้ำขยับมาดูเรื่องของเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์กันหน่อยหลังจากที่มีเหตุเกิดขึ้นนะคะรัฐบาลก็มีมาตรการต่างๆในการดูแลออกมาวันนี้คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกแล้วก็รัฐมนตรีอุดมศึกษานะคะบอกว่าคุณประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆให้ความเห็นเพิ่มเติมแล้วก็นำไปปฏิบัติค่ะจะเห็นว่าจะเป็นแอคชั่นไปยังโรงเรียนต่างๆนะคะแล้วก็เร็วๆนี้จะหารือกับเลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องจิตวิทยาหลังจากนี้ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาแล้วนะมันต้องยกระดับเป็นวาระแห่งชาติเพราะว่ามีประเด็นอ่อนไหวเยอะไม่ใช่แค่เรื่องของนักเรียนอย่างเดียวนะมันมีส่วนของการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะครูสร้างแรงกดดันให้นักเรียนไหมหรือครูสร้างแรงกดดันแล้วมันนำไปซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยหรือเปล่าอันนี้หลายคนก็ตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตมาคุณยศชนันท์บอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพจิตกระทรวงพัฒนาสังคมแล้วก็พูดคุยกับราชวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งจะมีการยกระดับแล้วก็มีการวางแผนอย่างจริงจังอีกครั้งนะคะส่วนกรณีที่โรงเรียนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะมีการยกเลิกครูชาวต่างชาติอัตราจ้างแต่ว่าชาวต่างชาติรายดังกล่าวกลับมาขู่ว่าจะทำร้ายในภายหลังคุณยศชนันท์ตอบคำถามนี้ค่ะบอกว่ากระทรวงอุดมกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วก็ย้ำว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดทั้งในส่วนบุคลากรแล้วก็นักเรียนหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมคุณยศชนันท์ถึงมาตอบคำถามนี้ทั้งที่เป็นรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาก็ต้องบอกแบบนี้ว่าคุณยศชนันท์เนี่ยเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการด้วยก็เลยสามารถที่จะตอบคำถามในเรื่องนี้ได้เพราะว่ามีแอคชั่นอยู่นะคะมากันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะขออภัยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์บอกถึงความคืบหน้ากรณีคนต่างชาติคนไทยถูกชาวต่างชาติคุกคามที่เกาะสมุยของสุราษฎร์ธานีตอนนี้ทุกอย่างลงตัวแล้วนะคะตนไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องระหว่างต่างชาติกับคนไทยหรือว่าเรื่องของเชื้อชาติแต่มันเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลที่เข้าไปใช้บริการแล้วก็ทำพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะไม่เหมาะสมก็เลยเกิดการตอบโต้การกระทบกระทั่งกันไปมาเรื่องก็เลยบานปลายแต่ว่าล่าสุดหลังจากมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในอำเภอแล้วก็ตำรวจเข้าไปจัดการปรากฏว่าทุกอย่างก็คลี่คลายไม่ได้ขยายวงเป็นอย่างอื่นนะคะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของโซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่เป็นภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งค่ะสวมกางเกงขาสั้นแต่ว่าพกอุปกรณ์ครบเลย เดินร่วมทีมเข้าพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีเพื่อสนับสนุนภารกิจระงับเหตุดังกล่าวเรื่องนี้พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะท่านบอกว่าตรวจสอบกับกองบังคับการตำรวจนครบาล7ได้รับการยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรายนี้คือจ่าสิบตรีเศรษฐวุฒิสังเมืองผบ.หมู่สน.ผบ.หมู่สน.ศาลาแดงค่ะเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษนะคะในวันดังกล่าวเนี่ยทราบเหตุตัดสินใจทิ้งภารกิจส่วนตัวแล้วก็ไปสนับสนุนภารกิจคลี่คลายสถานการณ์ทันทีเบื้องต้นเนี่ยนะคะหลังจากมีภาพสุดประทับใจนี้เกิดขึ้นคือจ่าสิบตรีเศรษฐวุฒิเนี่ยเขาท่านแต่งกายด้วยชุดนอกเครื่องแบบนะคะสวมกางเกงขาสั้นเลยค่ะแล้วก็เจ้าตัวก็อยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตรสืบสวนแล้วก็ได้ขออนุญาตลาไปพบแพทย์แต่ว่าระหว่างเดินทางค่ะได้รับแจ้งเหตุว่าเนี่ยมันมีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นท่านก็ไม่ลังเลใจเลยตัดสินใจทิ้งภารกิจส่วนตัวแล้วก็รีบนำอุปกรณ์ยุทธวิธีเตรียมพร้อมไว้ในรถยนต์อยู่ละแล้วก็มุ่งหน้าร่วมสนับสนุนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยด่วนแล้วก็ทราบว่าทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดนี้ค่ะเป็นตัวแทนจากบกน.7กำลังอยู่ระหว่างการเข้าร่วมแข่งขัน MPB สวัสดิ์ Challenge นะคะ2026อันนี้เป็นเวทีสำคัญเลยนะคะในการทดลองศักยภาพชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีตำรวจของกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยในทันทีที่ทราบข่าวเหตุรุนแรงค่ะทีมก็ตัดสินใจสละสิทธิ์ของการแข่งขันเลยนะคะแล้วก็รีบลงพื้นที่คลี่คลายสถานการณ์สะท้อนให้เห็นว่าความมุ่งมั่นในการดูแลประชาชนต้องมาก่อนยึดมั่นว่าความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต้องมาที่หนึ่งความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่แม้ว่าการแต่งกายอาจจะไม่พร้อมแต่ทักษะแล้วก็หัวใจพร้อมทุกเมื่อจริงๆค่ะคุณผู้ฟังกรณีมีผู้โพสต์คลิปผู้โดยสารรายหนึ่งเป็นผู้ชายนะคะเขาโดยสารบนเครื่องบินจากมาเลเซียไปที่ดอนเมืองอยู่ๆเขาก็ตะโกนโวยวายพยายามให้เครื่องบินลงจอดค่ะจนลูกเรือต้องเข้าไปควบคุมตัวให้สงบสติอารมณ์ต่อมาทราบว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยเป็นทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมล่าสุดเรื่องนี้ร้อนถึงโฆษกกระทรวงกลาโหมนะคะพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริค่ะท่านก็ออกมาชี้แจงบอกว่าชายที่ปรากฏในคลิปเนี่ยเป็นทหารจริงๆสังกัดสำนักนโยบายและแผนกลาโหมในขั้นต้นเนี่ยชายคนนี้เขามีอาการป่วยทางจิตเป็นทหารแต่ว่ามีอาการป่วยทางจิตมาจากภาวะส่วนตัวแล้วก็เดิมอยู่ระหว่างการบำบัดรักษาแต่อาการกำเริบบนเครื่องบินค่ะตามที่ปรากฏเป็นข่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางหน่วยก็ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเพื่อที่จะดูอาการแล้วก็บำบัดรักษาต่อไปนะคะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องเศรษฐกิจกันหน่อยค่ะไทยช่วยไทยพลัสใช้หมดกันหรือยังสำหรับเดือนที่2นะคะเดือนที่2หรือเดือนที่3แล้วคุณผู้ฟังเดือนนี้ก็แน่นอนว่ามันมีเรื่องของตัวเลขออกมามีเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจตอนนี้ประมาณ 100,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วนะคะเป็นข้อมูลณวันที่9สิงหาคมยอดใช้จ่ายรวมที่โครงการสร้างให้เกิดขึ้นได้อยู่ที่ประมาณ 16,630 ล้านบาทผู้ได้รับสิทธิ์อยู่ที่26ล้านกว่าคนค่ะร้านค้าเข้าร่วมรายกะเข้าร่วมโครงการประมาณ1ล้าน 99,000 ร้านค้าก็สะท้อนไปยังผู้ซื้อผู้ขายผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากที่ได้รับอานิสงส์เป็นวงกว้างนะคะไทยช่วยไทยพลัสค่ะไม่ใช่มาตรการโดดๆแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลเศรษฐกิจต่อเนื่องมีการเพิ่มกำลังการซื้อลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็นำเม็ดเงินลงไปสู่ระบบนะคะซึ่งก็ไม่ใช่แค่ผู้ค้ารายใหญ่เท่านั้นหรือว่าโมเดิร์นเทรดแต่ว่าหมายถึงผู้ค้ารายย่อยๆผู้ประกอบการร้านค้าเล็กๆที่อยู่ในชุมชนด้วยนะคะสามารถสร้างรายได้ในการดำเนินธุรกิจได้ล่าสุดรัฐบาลได้เดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งค่ะผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนทั่วประเทศเข้าถึงเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสมนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ต่อยอดกิจการโดยเป็นการส่งต่อจากแรงกระตุ้นกำลังซื้อไปสู่การสร้างรายได้ในระดับชุมชนค่ะสำหรับเกษตรกรนะคะรัฐบาลได้ผลักดันโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งของธกส.วงเงินอยู่ที่ 30,000 ล้านบาทค่ะระยะเวลาโครงการ3ปีก็เป็นการช่วยลดต้นทุนทางการเงินเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็เสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจด้วยคุณผู้ฟังคะปิดท้ายกันที่บรรยากาศการบำเพ็ญกุศลศพของฮารุนโซโล่หรือว่านายบวรทัศน์เป็งสุขยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะก็จัดขึ้นที่บ้านเกิดที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายค่ะก่อนจะมีพิธีชาปนกิจในวันพรุ่งนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วก็ความอบอุ่นนะคะแม้ว่าบรรยากาศจะโศกเศร้าแต่หลายคนก็ได้เห็นถึงความรัก แล้วก็บรรดาแฟนคลับต่างๆครอบครัวแล้วก็ผู้ที่รักน้องเดินทางไปอย่างต่อเนื่องคืนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการจะเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมนะคะเพื่อไว้อาลัยแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีพิธีชาปนกิจศพณวัดรังสีชัชวาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์จะเป็นประธานในพิธีคาดว่าจะมีประชาชนแล้วก็แฟนคลับมาร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยทุกฝ่ายได้ร่วมแรงร่วมใจจัดเตรียมสถานที่อย่างสวยงามมีการตั้งเต็นท์แล้วก็วางเก้าอี้มากกว่า 2,000 ตัวค่ะเพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมไว้อาลัยนอกจากนี้บริเวณเมมยังก็มีการตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างปราณีตนะคะมีการสนับสนุนอุปกรณ์แล้วก็ช่วยแรงของชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวนะคะซึ่งก็เชื่อว่าคุณงามความดีที่น้องทำเอาไว้แล้วก็การที่ไปสร้างอาชีพสอนน้องๆในชุมชนตัดคลิปวิดีโอเพื่อให้มีรายได้ก็จะถูกสานต่อนะคะโดยคนในชุมชนเองคุณผู้ฟังปิดท้ายที่ข่าวดีนะคะเตรียมเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาสำหรับรถยนต์4ล้อฟรีค่ะจะเริ่ม21สิงหาคมนี้นะคะตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึง23สิงหาคมเวลา 24:00 นเปิดทดลองใช้ทุกสัปดาห์นะคะตลอดปี2569โดยจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ห้ามตั้งร้านค้าขายสินค้าบนเส้นทางโดยเด็ดขาดนะคะหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้ดิฉันยุวธิดาภูคำนวณขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหน้าวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสิริเพ็ญราชเจริญร้านสิริเพ็ญเบเกอรี่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพันยะชิงโล่รางวัลพระราชทานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมรอบการกุศลจากการจัดงานประกวดโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่ชนะการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและพระราชสิริวชิรเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีกับพระครูประภากรโสพลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดหัวกุญแจตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วร่วมเข้าเฝ้าด้วยนางรุ่งนภาเทพนมประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรรอบการกุศลพิเศษโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูพินิจวรกิจพิมลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคู่ใยหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายเสกสรรวัจนพงษ์พันธ์นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานรอบการกุศลพิเศษในงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่55โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงษ์สิริปัญโยและพระณัฐพงษ์จารุธรรมโมวิทยากรค่ายพุทธบุตรสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยพระครูปลัดจิรายุทธจิรวัฒโนวัดป่าคายวนารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์สอนศิลธรรมประจำหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเฝ้าถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก9นิ้วและนำนายปนศเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์และคณะศิษยานุศิษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบทุนมูลและนิธิเทพรัตนเวชานุกูลในโอกาสนี้พระพิคเนสันติกโรร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายสุรวัตรชมพูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินในโครงการมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพลโทกิติยุทธกิติยุทธโยธินนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยสินนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายวินวิริยะประภัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้ร่วมจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราธอนประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริและโครงการทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์นายอภิศักดิ์เทพดุงพรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งมินิมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางสาวสุพรรณีศิลากุลและนางสาวเรณูพันชาตรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569เวลา 13:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมพูนทรัพย์นพวงศ์ณอยุธยาอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทยคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมใหญ่สามัญร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดประจำปี2569ในการนี้ทรงลงพระนามาภิไธยในใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569จากนั้นทรงร่วมประชุมในฐานะสมาชิกของร้านสหกรณ์จุฬาพร้อมด้วยสมาชิกซึ่งประกอบด้วยนิสิตปัจจุบันบุคลากรและนิสิตเก่าที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจการจัดหาสินค้าและบริการแก่สมาชิกและประชาคมจุฬาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงกิจการสหกรณ์นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานสรุปการตรวจสอบกิจการเพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานสถานะของกิจการที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่66เพื่อรับผิดชอบกิจการของสหกรณ์และพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี2569ถึง2571เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานผลต่อสมาชิกตามกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการประชุมครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้การที่ทรงร่วมรับทราบและพิจารณากิจการในฐานะสมาชิกแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินกิจการสหกรณ์ผ่านที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงใส่พระราชหฤทัยต่อการสหกรณ์อย่างต่อเนื่องในหลายมิติทั้งการทรงร่วมกิจการสหกรณ์ในฐานะสมาชิกและทรงติดตามการดำเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์ในพื้นที่ต่างๆเป็นต้น
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและดูแลความปลอดภัยของประชาชนภายใต้การขับเคลื่อนของกองทุนหาไทยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์
2: วันนี้เวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การขับเคลื่อนของกองทุนหาไทยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์โดยทรงมีพระปณิธานอันมุ่งมั่นในการปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเข้มแข็งพร้อมกับดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากภัยอันตรายในสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนที่ไม่อาจคาดเดาได้รวมทั้งยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ตลอดเวลาซึ่งปัจจุบันกองบัญชาการกองทัพ ทยและกองบัญชาการกองทัพบกได้ร่วมกันสนองพระปณิธานในการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมพลังความรักและความสามัคคีจากประชาชนสู่การเสริมสร้างความมั่นคงด้านขวัญกำลังใจและความปลอดภัยของประเทศชาติอย่างเต็มกำลังในการนี้พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเฝ้ากราบทูลรายงานผลความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหาไทยทิพย์จำนวน 69,275,700 บาทโดยที่ผ่านมาได้นำไปดำเนินงานจัดสร้างถนนตรวจการและรั้วชายแดนบริเวณตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเริ่มตั้งแต่เส้นทางลำเลียงจากฐานปฏิบัติการที่6เข้าสู่หลักเขตแดนที่52เป็นระยะทาง 1.23 กิโลเมตรพร้อมทั้งก่อสร้างถนนตรวจการตั้งแต่หลักเขตแดนที่52ถึง59แล้วเสร็จไปแล้ว 4.76 กิโลเมตรคิดเป็นความคืบหน้าร้อยละ56จากเป้าหมาย 8.38 กิโลเมตรในส่วนของรั้วชายแดนซึ่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กความสูงรวมลวดหนาม 3.35 เมตรได้ดำเนินการก่อสร้างคู่ขนานกับถนนตรวจการตั้งแต่หลักเขตแดนที่52ถึง54ระยะทาง 1.31 กิโลเมตรเสร็จสมบูรณ์แล้วและเตรียมขยายการก่อสร้างเพิ่มเติมตามแผนที่กำหนดตั้งแต่หลักเขตแดนที่54ถึง55อีก 3.45 กิโลเมตรอย่างต่อเนื่องขณะที่บังเกอร์ทหารจำนวน100หลังสำหรับคุ้มครองกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนหลุมหลบภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวน40หลังก็ได้ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วจากนั้นพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารโบกเฝ้ากราบทูลรายงานผลความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหาไทยทิพย์จำนวน 51,813,600 บาทโดยกองทัพบกได้นำไปดำเนินการก่อสร้างบังเกอร์หลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพลจำนวน328แห่งและหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนขนาดรองรับ40คนจำนวน10แห่งกระจายตามพื้นที่ต่างๆ

0: การนี้ด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปีรัตน์กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์จำนวน113คนสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควาดวรคติยาราชนารีมีพระดำริให้มูลนิธิจุฬาภรณ์จัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24กันยายน2568พร้อมกับพระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน1ล้านบาทแก่กองทุนเพื่อสนับสนุนภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบความขัดแย้งและภัยพิบัติต่างๆซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณชายแดนของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมด้วยพระกรุณาที่คุณประกอบกับพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการเสริมสร้างความสงบสุขให้กับบ้านเมืองอย่างยั่งยืนส่งผลให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างเห็นความสำคัญของการปกป้องอธิปไตยของชาติและพร้อมให้การสนับสนุนพระปรนิธานในทุกมิติซึ่งขณะนี้มียอดเงินร่วมโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 252,842,253 บาท 28 สตางค์โอกาสนี้มีพระดำรัสแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหทัยทิพย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: มูลนิธิจุฬาภรณ์และกองทุนหทัยทิพย์ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนการทำงานของกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งเราทำไปทุกอย่างนี้เพื่อป้องกันอริราชศัตรูช่วยเหลือทหารพลเรือนที่อยู่ตามชายแดนและป้องกันไม่ให้คนที่ไม่ปรารถนาดีเข้ามาในเขตของคนไทย
0: ก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระวโรกาสให้พระภิกษุเฝ้าถวายปัจจัยร่วมโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์จำนวน26รูปซึ่งเป็นที่ประจักษ์ถึงความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคีของทุกฝ่ายที่ร่วมกันช่วยเหลือปกป้องแผ่นดินไทยโดยเงินบริจาคนี้นอกจากจะนำไปสร้างสิ่งป้องกันภัยแล้วยังสามารถนำไปต่อยอดและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามแนวชายแดนทางด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการส่งเสริมด้านสาธารณสุขในอนาคตอีกด้วยทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์เพื่อสนับสนุนการสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยได้อย่างต่อเนื่องตามช่องทางและรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอโดยยอดบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาทำการได้ที่สำนักงานกองทุนหทัยทิพย์ชั้น1อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โทร025538616ถึง19
2: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา

0: รับพระราชทานชั้นเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทเอเชียเอสเตทดีเวลลอปเมนต์จำกัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการนายชัชวาลวงศ์สวัสดิ์และคณะนางระวีนันท์ปิ่นทองพร้อมคณะและสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดมงคลธรรมกายารามวัดท่าข้ามศรีดอนชัยวัดน้ำม้าวัดเจริญเมืองวัดสันโค้งและวัดร่องเสือเต้นจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นนางสาวนันทาบุญชัยและคณะบริษัท The S Construction and Form จำกัดบริษัทอาโอยาม่าไทยจำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและโรงพยาบาลพิจิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดสมณัติวิหารวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุ่งจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นราชสกุลสนิทวงศ์และโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดแพร่ประกอบด้วยวัดพระบาทมิ่งเมืองวัดสำริดบุญวัดสองแควัดน้ำโค้งวัดชัยเขตและวัดช่องลมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมนักเรียนทุน British Council และบริษัทคุณเอ็นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวัง วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มสตรีเขาสามยอดจังหวัดลพบุรีโรงเรียนศรีชนประชาสรรค์จังหวัดนครศรีธรรมราชคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลปริกจังหวัดสงขลาวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกทรายจังหวัดพัทลุงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งนี้ในวันที่12สิงหาคม2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาในวันเดียวกันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่จังหวัดสงขลาโรงเรียนศรีชนประชาสรรค์จังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มสตรีเขาสามยอดจังหวัดลพบุรีคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลปริกจังหวัดสงขลาสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกทรายจังหวัดพัทลุงคณะผู้บริหารบริษัทอาโอยาม่าไทยจำกัดและบริษัทคุณเอ็นจำกัดทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพในเวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันยกเว้นในวันหรือช่วงที่มีการพระราชพิธีสำคัญซึ่งทางสำนักพระราชวังจะประกาศแจ้งให้ทราบเป็นรายครั้งไปและขอให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันส่วนกลุ่มชาติพันธุ์แต่งกายด้วยชุดประจำชาติจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: อย่าอายที่คุณต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลาลดทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอลวาดขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงแพงแพงแพงแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้าย

0: ือออกอะไรวะ
1: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: สวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับ
3: มาพร้อมแล้วใต้โต๊ะทำงานเรียกพร้อมก็ไม่ถูกเพราะว่าไม่ครบนะครับ
4: ครับ
3: วันนี้ไม่ครบนะครับเพราะว่า DJ Art น่าจะเลี้ยงฉลองมันเกิดอยู
4: ่เอ้าเขาฉลองแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วเนี่ย
3: ฉลอง1อาทิตย์ยาวๆ
4: ใช่นี่เราก็ยังนั่งรอเขาอยู่นี่ไม่ได้กลับบ้านกับช่องเสื้อผ้าเหมือนเดิม
3: ใช่ๆๆเหมือนเดิม
4: ครับ
3: นี่เราไม่ได้เจอกันมาเดือนนึงนะถึงเดือนเต็ม
4: ๆหรอก็ได้แต่หายไปเยอะขนาดนั้นเลยหรอ
3: ไม่ก็ที่เราไปเที่ยวไง
4: ใช่ไง
3: ใช่ไหมไม่ได้เจอกันเลย1เดือนแล้วก็อันนี้คือเป็นเทปนะครับ
4: ครับ
3: อัดไว้ก่อนนะครับเพราะจริงๆวันนี้เนี่ยเราถ่ายซีรีส์ใต้โต๊ะทำงานกันอยู
4: ่ทีนี้เราจะคุยเรื่องอะไรดีเพราะว่าเราคุยเรื่องเรา
3: เที่ยวคงจะเป็นสัปดาห์ก่อนไปแล้วป่ะนะ
4: ที่ผมไปเล่าเรื่องบรรยากาศเฉลิมฉลองของทีมชาติสเปนเนี่ยผมเล่าวีคไหนดี
3: คุณเล่าวีคฟุตบอลเป็นวีคที่แล้วดีกว่า
4: ที่แล้ววีคที่แล้วใช่ไหม
3: ใช่ใช่ใช่
4: ซึ่งผมมีเรื่องจะเล่าหลายเรื่องผมลำดับไม่ค่อยถูก
3: มีเรื่องอะไรที่ยังไม่ได้เล่าไหมล่ะเราหยิบมาเล่าสัปดาห์นี้ดู
4: ทบทวนความเข้าใจทบทวนความเข้าใจว่ามันมีเรื่องที่ผมโชคดีที่ได้ไปดูนัดชิง
3: ใช่
4: ใช่ไหมมีความลำบากในการหาดูนัดชิง
3: คุณไปอยู่สเปนพอดีในช่วงที่บอลโลก
4: บาร์เซโลน่าแล้วก็มีเรื่องของการไปรับนักเตะรับนักเตะผมก็ไม่รู้ผมเล่าหมดหรือยัง
3: ไอช่วงของการต้อนรับนักเตะน่าจะเป็นพาร์ทนะคุณน่าจะเล่าไปแล้ว
4: รถแห
3: ่รถแห
4: ่โอเคแล้วก็มีเรื่องทฤษฎีสมคบ
3: ทฤษฎีที่คุณบอกจะเล่านี้ยังไม่ได้เล่าทฤษฎีเกี่ยวกับอาร์เจนตินา
4: I want to believe เรื่องที่ยากจะเชื่อแต่คนอาร์เจนตินาหลายคนเขาอยากจะเชื่อ
3: ว่าเป็นเรื่องจริง
4: ผมหาข้อมูลหลักฐานมาให้คุณวิเคราะห์ด้วย
3: มันคือเรื่องอะไรคุณเล่าให้ฟังก่อน
4: นี่อิฟก่อนนะนี่สมคบคิดนะใครไม่ต้องมาลงอะไรที่ผม
3: มันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได
4: ้ข้อมูลจากชาวอาร์เจนตินาเอางี้ดีกว่า
3: ได้ยินจากใครวะยังไงคุณได้ข้อมูลอะไรมา
4: คุณไม่รู้จักหรอกแต่ผมอ่ะได้รู้จักชาวอาร์เจนตินา
3: โอเค
4: และได้ข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังมาว่าที่อาร์เจนตินานี่เขาลือกันให้แซ่บ
3: ว่าน
4: ัดชิงมันมีซัมติงบางอย่างที่ล็อกไว้แล้ว
3: เหมือนล็อกผลให้อาร์เจนตินาต้องแพ้อยู่แล้วล่ะ
4: ใช่ใช่
3: อาจจะนัดชิงอาร์เจนสเปนเนี่ยอาร์เจนยิงศูนย์นะ
4: ยิงศูนย
3: ์ยิงศูนย์
4: ซึ่ง
3: ไม่บุกด้วย
4: ใครดูก็ต้องรู้สึกว่าแม่มัน
3: เล่นแปลกๆ
4: เล
3: ่
4: นแปลก
3: แต่ว่าใจผมก็แค่รู้สึกว่าก็
4: หรือ
3: สเปน
4: ม
3: ันดี
4: สเปนชุดนี้ก็มาดีหรือเปล่า
3: หรือเปล่า
4: ซึ่งเราก็คิดแบบนั้น
3: แต่ยิงศูนย์นะแปลกจริง
4: ใช่ผมไปได้ยินมาว่ามีการ
3: อันนี้อีฟก่อนนะมันจริงไม่จริงไม่รู้
4: เลยนะ
3: เผื่อว่าใครชาวอาร์เจนฟังอยู่เดี๋ยวนะ
4: ซึ่งผมไม่สามารถจะเปิดเผยชื่อชาวอาร์เจนตินาคนนั้นได
3: ้หรือชาวสเปนที่ฟังอยู่ก็นี่เราก็ไม่รู้นะ
4: เพราะว่าผมเป็นกลาง
3: ผมไม่เกี่ยวเลยนี่ผมไม่เกี่ยวฟังเฉยๆเลย
4: ไม่ฉีดเอามาให้ได้เมาส์กันต่อ
3: ก็อยากจะรู้ทฤษฎีสมคบคิดมัน
4: เขาคนอาร์เจนตินาเขาลือกันแล้วให้แซด
3: หร
4: อว่าผลน่ะมันต้องเป็นแบบนั้น
3: แล้วที่ล็อกผลอย่างนี้สืบเนื่องมาจากเหตุผลอะไรอ
4: าร์เจนตินาถูกสั่งให้ต้องแพ้คุณเอาคุณได้แชมป์บอลโลกครั้งนี้ไม่ได
3: ้เพราะมีเหตุผลไหม
4: เหตุผลทางการเมือง
3: อาจจะพูดเรื่องการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้คุณเห็นนัดที่เขาชูป้ายอะไรกันไหมวันชนะอังกฤษ
3: นัดก่อนนัดนี่แหละ
4: ป้ายนั่นแหละตัวการอันนี้คนอาร์เจนตินาเขาพูดนะ
3: อาจแต่ว่าแมตช์นั้นที่ชูธงผมจำได้ว่านักข่าวเขาบอกเลยว่าต้องมีการสืบมีการเขาเรียกต้องมีการ
4: สอบสวน
3: เพราะว่ามันถือว่าเรื่องการเมืองกับฟุตบอลมันไม่ควรเกี่ยวข้องกัน
4: ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาบอกข้อเสนอที่มันเกิดขึ้น
3: แต่เอาเพราะมึงนี่แหละจริงๆแล้ว
4: เอาสิ่งที่คนอาร์เจนตินาเขาสังเกตก่อน
3: อะไรบ้าง
4: ช่วงตั้งแต่วอร์มอัพคุณว่าเมสซี่วอร์มอัพเนี่ยระดับเมสซี่เนี่ยวอร์มอัพ
3: ไม่เยอะ
4: เป็นยังไงคุณคิดว่าเขา
3: เป็นคนวอร์มแบบไม่ได้ถ้าคนอื่นเต็มร้อยเมสซี่อาจจะชัก60
4: อ่
3: ะเขาก็สบายสบายเขาก็ยืดเอาพอประมาณเขารู้ไงเขาไม่ใช่สายวิ่งอยู่แล้วไงแล้วรุ่นนี้แล้ว
4: ผมเอาคลิปนี้ให้ดูแล้วกันว่า อันนี้คือ something wrong ที่ชาวอาร์เจนตินาเนี่ยเขาอยากจะเชื่ออ
3: ันนี้คุณฟังสามารถเปิดตามดูได้นะ
4: ผมพูดเป็นกลางมากนะผมพยายามจะกดหาอยู่ TikTok ไม่เด้งนี่อ่ะคุณมาดูคุณดูคลิปนี้ของเมสซี่ฮะผลการวอร์มของเขาคุณดูไปเรื่อยๆยิง5ลูกเมสซี่
3: ทำไมยิงทุ
0: ลักบรรยายบรรยาย
3: แย่คือตอนนี้เขายิงอยู่หน้ากรอบเขตโทษนะครับทุกลูกแย่มากไม่มีเข้ากรอบเลยอ่ะไม่ยิงซ้ายนะเขาซ้อมซ้ายอยู่ด้วยนะเท้าถนัดเขาด้วยนะ
4: ห้าลูก
3: ซ้อมให้ยิงออกนะหรอ
4: เมสซี่อินเดอะวอร์มอัพแล้วเขารู้สึกว่าเอ๊ะ
3: ทำไม
4: แปลก
3: ลูกไม่มีน้ำหนักแล้วก็ออกทุกลูก
4: เหลี่ย
3: ม
4: แล้วคนที่ถ่ายเป็นคนสเปนบอกว่าเอ๊ะไม่เคยเห็นเมสซี่ซ้อมแบบนี
3: ้แล้วก็
4: เหมือนจะเอ๊ะอ่ะนี่คือเอ๊ะหนึ่งที่ชาวอาร์เจนตินาเขา
3: ผมคิดว่าไม่ตั้งใจซ้อมไม่เกี่ยวกับไม่ตั้งใจซ้อมแต่ว่าซ้อมยิงแต่ว่ายิงไม่ได้เลยอ
4: ่
3: ะ
4: ใช่แล้วก็มีคลิปที่เมสซี่
3: ฮะ
4: พูดกับเพื่อนร่วมทีม
3: ว่า
4: อันนี้ให้ดูอ๋อคุณดูยาวขนาดนี้เหรอโทษผมก็ยื่นไปใกล้ใกล้ตา
3: ใช่ใช่ใช่
4: คราวนี้ชัดใช่ไหม
3: ใช่เขาพูดว่าอะไรฮะ
4: ก็พูดกับคุณ
3: มันเป็นภาษา
4: เป็นภาษาสเปนเขาพูด
3: ประมาณว่าอะไร
4: เหมือนประมาณว่าเราเล่นไม่ได้หรอกเว้ยไอ้โง่ไม่ต้องเล่นเราเล่นไม่ได้หรอก
3: นี่ระหว่างเกมอะเหรอ
4: ใช่คำนั้นเนี่ยไม่รู้นะนี่เขาอ่านปากนะ no podemosฮูกาโบลูโด
3: แปลถูกหรือเปล่า
4: ซึ่งผมเอาไปแปลใน
3: ถามอรุแล้วอรุว่ายังไง
4: เราเล่นไม่ได้หรอกไอ้โง่พูดกับเพื่อนอย่าง
3: น
4: ี้อันนี้สอง
3: แปลได้หลายอย่าง
4: สองแล้วก็มีคลิปที่เขาพูดปลุกใจเพื่อน
3: ๆอืม
4: อันนี้ก็แปลก
3: ล่ะ
4: เป็นการพูดของเมสซี
3: ่
4: ในช่วงก่อนช่วงลงก่อนลงสนามเหมือนเมสซี่พูดประมาณว่านี่ let's stay calm ไม่ต้องสนใจอะไรแล้วก็เล่นๆไปเล
3: ่น
5: ไป
3: ซึ่งมัน
4: ลืมทุกอย่างเนาะลืมแล้ว stay calm ลืมทุกอย่างแล้วก็เล่นไปพูดอย่างนี้กับเพื่อนร่วมทีม
3: แต่ก็ในมุมนึงมันอาจจะแบบไม่อยากให้ตื่นเต้นเกินไปก็ได้
4: ใช่คือพอหลายๆอย่างมันมาประกอบกัน
3: อ
4: ะ
3: แต่ตอนซ้อมแปลกอาจจะได้ให้ดูเพราะว่าซ้อมมัน
4: ผมอยากให้ดูคลิปนี
3: ้ดูไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร
4: ่สิ่งที่พูดอ้าวเน็ต
3: นี่คือคอนสปิเรซี่นะฮะคอนสปิเรซี่โดนตัดเหรอ
5: โดนตัดเน็ต
4: เฮ้ย
3: อ้าวแล้ว
4: ประธานฟีฟ่าดูอยู
3: ่ผมว่าไม่ได้จ่ายเปล่าไม่ได้จ่ายเน็ตหรือเปล่า
4: โดนัลด์ทรัมป์ดูอยู่ปะเนี่ย
3: ห้องนี้อาจจะไม่ค่อยมีสัญญาณอาจจะ3จุดนี
4: ้โอเคการปลุกใจเพื่อนที่เมสซี่เขาเคยเป็นน่ะไม่เหมือนเดิม
3: แต่ผมเคยดูคลิปก่อนหน้านี้มันปลุกใจไม่ได้แบบนี
4: ้
3: มันซื้อใจเพิ่มกว่านี้
4: ใช่อันนี้คือพูดประมาณว่าแบบเอ้ย stay calm ไม่ต้องสนใจอะไรแล้ว
3: มันไม่บิ้วอ่ะ
4: just play
3: ปกติมันดูบิ้วกว่านี
4: ้
3: ปกติคือเพื่อนรอแบบกระเยี่ยงขือลือแล้วเมสซี่เดินคือ
4: ทุก
3: คน
4: ท้อง
3: เป็นลบอ่ะ
4: นี่คืออีกคลิปแล้วมันมีแบบนี้ประมาณ 5-6 คลิป
3: ที่คน
4: ที่คนอาร์เจนตินาเขาพูดกันนะเป็นข่าวที่อาร์เจนตินาแล้วก็มีคลิปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินชาร์จเข้าหาบนสแตนคนนั้นคือใครรู้ไหม
3: คือ
4: น้องของเอมี่มาร์ติเนสน้องของ
3: ไปชาร์จน้องเอมี่มาร์ติ
4: เนส
3: บู
4: มาร์ติเนสใช่
3: ชาร์จทำไมอ่ะ
4: จะจับ
3: เพราะอะไรอ่ะ
4: เราก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมาจานอะไรจะทะเลาะบอกแว้งอะไรก็ได้ไม่รู
3: ้แต่เห็นข่าวอยู
4: ่เห็นข่าวไหม
3: เห็นข่าวอยู
4: ่คนอาร์เจนตินาบอกว่านี่คือล็อกเลยตัวประกัน
3: โก
4: เพราะคนที่ไม่ยอม
3: คือเอมี
4: ่เห็นเอมี่เล่นวันนั้นไหม
3: เอมี่มันก็ดีสุดในทีมอ่ะ
5: เหนียว
4: เรื่องราวที่ยากจะเชื่อแต่หลายคนนั้นอยากจะเชื่อ
3: ไม่ได้หมายถึงว่าผมเชื่อนะแต่ว่าพอมันร้อยเรียง
4: ร้อยเรียงร้อยเรียงมันร้อยเรียง
3: เรื่องราวของมัน
4: ผมก็รู้สึกเหมือนคุณว่าเฮ้ยมันระดับนี้นะ
3: ระดับนี
4: ้แล้วก็มีคลิปที่เมสซี่พูดกับคนนักเตะสเปนว่
3: า
4: ดีใจอ่ะภูมิใจอ่ะ
3: แต่ว่าอันไม่แต่มันก็ก็ไม่รู้นะ
4: มัน
3: แต่มันก็ดูหงุดหงิดไงตอนแข่งเสร็จ
4: ทุกคลิปที่ผมได้คนอาจินหน้าส่งให้ผมดูเนี่ยทุกคลิปนี่ผมรวบรวมมาพร้อมกับ
3: เองบอกว่าแม่งบอกคนอาจินส่งมานี่เปิดสดๆให้ผมดูทุกอันเลยเนี่ย
4: คนอาจินส่งมาซึ่งพอผมอ่ะทั้งหลายทั้งมวลแล้วไอ้ข้อเสนอนั่นคืออะไร
5: การเสนอการเมือง
4: เขาบอกว่า
3: ได้อะไรอาจินได้อะไร
4: ก็แพ้ซะ
3: แล้วจะ
4: ไม่งั้นก็โดนแบน10ปี
3: จากไอ้ที่ไปชูธงเนี่ยแหละ
4: อีกก่อน
3: อันนี้ไม่รู้จริงไม่จริงไม่รู
4: ้
3: มันคือคอนสปิเรซี
4: ่ใช่
3: แต่พูดอย่างนี้ก็สนุกดี
4: สนุกดีไหม
3: สนุกดี
4: หลังจากนี้คุณลองไปตามดูคลิปอะไรพวกน
3: ี้เริ่มเหมือนผมโดนฝังไม่ได้ตอนนี้โดนดูจับผิดแล้ว
5: แต่ว่ามันมีในโซเชียลมันมีอยู่แล้วถูกไหม
4: มีคลิปเหล่านี้อยู่ใน TikTok มี
3: แต่ว่าไม่เคยมีใครพูดเรื่องคอนสปิเรซีนี้นะ
4: ไทยไม่มีข่าวนี้เลยเขาบอกเฮ้ยไทยไม่มีข่าวนี้นะก็บอกว่าที่อาเจนนะคุยกันที่สเปนคุยกันเรื่องนี
3: ้
4: ว่ามันเอ้ยมีคำสั่งเหล่านี้ออกมาแล้วมีถึงขนาดที่ว่าคนที่ชูป้ายวันนั้นน่ะลิซันโดมาร์ติเนสออกจากสนามนาทีเท่าไหร่
3: จะไม่ได้ออกก่อนนะ
5: โดนเปลี่ยน
3: ใช่
4: แต่ก็
3: เจ็บหรือเปล่า
4: ก็แมนยูบอกมันก็เจ็บเป็นเรื่องปกติ
3: แต่ก็ได้ลงแล้วไงแต่ก็แค่ออกก็ไม่รู้เออเราไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะเราก็ฟังดู
4: คือเขาบอกว่า
3: ผ่านไปแล้ว
4: ในทีมก็จะมีคนที่ไม่ยอมที่จะ
3: แต่ไม่มีใครพูดเรื่องธงอีกเลยนะหมายถึงว่าหลังจากนั้นที่บอกจะสืบ
4: เงียบไปเลยใช่ไหม
3: ก็ข่าวก็เงียบก็ไม่เห็นมีไม่เห็นนักข่าวทำเรื่องนี้เลย
4: เริ่มปฏิบัติต่อได้แล
3: ้วเออแต่เอาไปว่าก็สุดท้ายก็จบไปด้วยชัยชนะของสเปนโดยที่เรารู้สึกว่าอาเจนคุณสู้ได้ดีกว่านี้ถ้าถามผมนะ
4: เราลืมพวกซีซีส
3: อง
4: ไปหมดเลยนะ
3: ถ้าส่วนตัวผมแค
4: ่รู้สึกว่าหลุดฟอร์มจน
3: เชียร์เจน
4: หลุดฟอร์มจนไม่น่าเชื่อว่ายิงศูนย์นี่เกินไป
3: มัน
4: แล้วพอจะเอาท้ายเกม
3: เอาได้ใช่
4: แต่ว่าโมเมนตัมฟุตบอลมันก็เกิดขึ้นได้ไหมได้แต่ว่าโอ้โหยิงศูนย์นี่ก็
3: ดูเกินไปนิดนึง
4: อืม
3: ก็เนาะก็ไม่รู้แหละแล้วผู้ฟังคิดว่ายังไงก็ลองไปหาดู
4: ลองไปหาดูทฤษฎีสมคบคิดเหล่านี่ผมยังดูไม่ครบ
3: แล้วก็ลองไปบอกคนอื่นบอกมาจากพี่เผือกเนี่ย
4: แล้วก็อาการของโค้ชตอนหลังที่แถลงข่าวแล้วร้องไห้
3: เ
4: ลยผมไม่รู้จะมันใจสลายผมไม่รู้จะทำยังไงต่
3: อ
5: เหมือนคนพูดอะไรไม่ได
3: ้
4: นี่เห็นไหมจิ๊กซอมันเริ่มผม
3: ก็คือ
4: ผมเชียร์ญี่ปุ่นอยู่แล้ว
3: แต่ผมก็ยอมรับว่าการเมืองมีเป็นเรื่องใหญ่
4: คือปีนี้บอลโลกมันอย่างที่บอก
3: มันแปลก
4: ๆยกเลิกโทษแบน
3: อเมริกาอยู่ดีๆก็กลับมาอย่างเงี้ยไป
4: มันเหมือนกกต.บางประเทศอ่ะมันแปลกไปหมดมันแปลกไปหมด
3: พูดอย่างงี้ก็ด้วยความอเมริกานะด้วยความทรัมป์อย่างเงี้ยมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ป่ะอะไรประหลาดประหลาด
4: แล้วมีคนไปสัมภาษณ์สกาโลนี่ตอนหลังจากเกมแมตช์ไปแล้วเหมือนเขาพยายามตอบเหมือนว่าผมไม่รู้ผมไม่ได้ดูโซเชียลผมไม่ได
3: ้ก็บัดบัดไป
4: บ้าบายไป
3: โอเค
4: ก็ฝากเอาไว้ผมทิ้งรอยแยกตรงนี้ไว้ให้ทุกคนไปลองสืบสวนกันต่อเองเดี๋ยวอาจจะทำตอนเต็มที่ไทยรัฐที
3: วีเอาเรื่องนี้คุยกับจ่าเม้งกับเจ๊ดำในชั่วโมงหน้าได้ไหม
4: ไม่กล้า
3: อ๋อเหรอ
4: เมื่อกี้ว่าจะถามไม่กล้าเดี๋ยวกลัวเขาด่า
3: เมื่อกี้ไงเดี๋ยวเรายังไม่เจอเลย
4: บอกวู้ไรสาระอ๋อยังไม่เจอเหรอ
3: เดี๋ยวเราจะเจอเดี๋ยวเราจะเจอ
4: เมื่อกี้เจอข้างหน้าแล้ว
3: อ๋อโอเคเลยไม่ได้ถามเขา
4: แขกวันนี้เป็นจ่าเม้ง
3: สมัยยิว
4: กับเจ๊ดำเดี๋ยวจะลองเอาเรื่องนี้ไม่เอาดีกว่าผมเก็บไว้ดีกว่าผมจะไม่พูดสักคำเลยผมจะไม่พูดสักคำเลยเพราะว่าเขาก็ต้องเอาเดิมพันกับหน้าที่การงานเขามาตอบเรื่องของผมนะ
3: แต่จริงไม่จริงไม่รู้นะก็ฟังเอาสนุกสนุก
4: ฟังเอาสนุก
3: คนสเปนคนอาร์เจนอย่าว่ากัน
4: มันทฤษฎีสมคบคิดอ่ะทฤษฎีผมคบคิดอย่าไปอะไรกับมันมากอยู่แล้ว
3: จะมั่วก็ได้แต่จริงก็ไม่ใครรู้
4: แต่ก็ทิ้งไว้ให้คิดว่า
3: ทิ้งไว้ให้คริส
4: มันมีอะไรหรือเปล่า
3: โอเคโอเคโอเคมันก็สนุกดีฟังเรื่องพวกนี้ผมว่าฟังก็สนุกดีว่ะนะเพราะหลายๆคนก็บอกว่ามันก็มันอาเจนคนสู้ได้ดีกว่านี้อันนี้ก็คือส่วนใหญ่พูดอย่างนี้
4: สถิติมันเกินไปนะยิงศูนย์
3: ยิงศูนย์นะ
4: ยิงศูนย์
3: ไม่ใช่เข้ากรอบศูนย์นะยิงศูนย์นะ
4: ใช
3: ่แต่ถ้าเห็นเมสซี่ซ้อมก็พอเข้าใจนะไม่ได้ซ้อมยิงเลยเนี่ยซ้อมแล้วไม่รู
4: ้บอกนี่คือทรายหรือเปล่าที่บอกกูไม่เอานั่นนี่แม่งไม่เอา
3: เอ๊ะต้องสงสัยต้องไปเปิดX ละลองเซิร์ชดูไอ้พวก
4: เนี่ยนี่คิดอยากให้ลูกที่เหมือนยิงวอลเล่หน้ากรอบแล้วมันไปโดนกองหลังบล็อกอ่ะถ้าลูกนั้นผูกเข้าไป
3: ก็จะเกิดอะไรขึ้น
4: แพ้จุดโทษอีกว่ายิงออก
3: เนี่ยทฤษฎีนี้ก็อาจจะไม่เกิดเดี๋ยวผมเริ่มไป conspiracy Argentina defeat Spain ใน X ละนะ
4: แต่คุณอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาสเปนเปล่าเพราะว่านี่ภาษาสเปนล้วนเลยนะ
3: ยากแหละเอามันเป็นมันลือกันในนั้น
4: ลือกันในนั้นเดี๋ยวผมส่งคลิปทั้งหมดให้คุณแล้วลิงก์ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวไปดูเอาเอง
3: สนุกดีว่ะโอเคโอเค
4: ไปดูเอาเอง
3: งั้นแล้วเบรกกันก่อนดีไหมฮะ
4: เบรกกันก่อนเดี๋ยวมามีควันหลงดาร์กดาร์กอะไรเกิดขึ้นอีกเยอะ
3: เหลือเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวเราไป
4: บอลโลก
3: ครับผม
1: ไอโต้ทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ตัวเอง เย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีมั้ย
7: เขาก็เปิดดีกินชาบูดีกว่า
6: เขาจะกินปิ้งย่าง
7: แต่เขาจะกินชาบู
6: ปิ้งย่าง
7: ชาบู
6: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไร้มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: นาด

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: งานคอนเทนต์ครีเอเตอร์เองจะไม่ได้ฟิกสาขาแต่ว่าต้องดูว่าควอลิฟิเคชันหรือว่าคุณสมบัติที่เขาต้องการนะครับมันมีความตรงกับเรามากน้อยแค่ไหนเราเห็นว่าน้องๆอ่ะหลายๆคนอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันเยอะมากๆพี่อยากให้แบบลองสำรวจตัวเองก่อนเรามีความสามารถด้านไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรครับทุกคนไม่ได้ต้องมีความสามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะถ้าสมมติว่าฉันไม่ได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ปั๊บฉันจะเป็นโฟโม่ feel missing out ทันทีอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นลองดูความสามารถของตัวเองแล้วเอาไปแมทช์กับตำแหน่งที่ตัวเองอยากได้ดีกว่า
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: สวัสดีวันจันทร์ใช้ชีวิตให้เต็มที่ในแบบที่เราต้องการแล้วอย่าลืมหันมาดูแลสุขภาพของตัวเราเองด้วยนะครับ
4: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: มาเบรกที่2นะครับหลังจากที่ได้ฟังconspiracy เกี่ยวกับอาร์เจนตินาไปแล้ว คุณมีอะไรสนุกๆอีกไหมในช่วงที่ไปเที่ยวมา
7: ก็ได้ไปเจอเหตุการณ์ที่ผมถือว่าเพิ่งได้เจอกับตัวเอง
6: ก็คือ
7: มีมิจฉาชีพจะมาเอากระเป๋าอันนี้เอาไหมเรื่องนี้เอาไหม
6: อ๋อสิจะได้ให้คุณผู้ฟังที่อยากจะไปเที่ยวสเปนเนี่ยได้เตรียมตัวเพราะว่าจริงๆช่วงที่ผมไปเที่ยวอ่ะฝรั่งเศสคือต้องระวังสุด
7: เวลาถือ
6: เวลาถืออะไรอย่างเงี้ยก็คอยประคองคอยอะไรแต่ก็ไม่รู้สเปน
7: แต่คุณเอากระเป๋าปกติไปใช่ไหม
6: ผมเป้ผมไม่เอาไปเลยเวลาไปเดินฝรั่งเศส
7: โอเคผมนี่ซื้อกระเป๋าแบบแพ็คเซฟเคยได้ยินไหมกระเป๋าแบบกีดไม่ได้
6: เหนียว
7: ยากเปิดยากกระทั่งเราเองเราของก็ยาก
6: ยากไปหมด
7: ยากไปหมดยากไปหมดแล้วก็เวลาไอ้กระเป๋าตัวเนี้ยตัวเป้ใช่ไหม
6: มีกระเป๋าเป้เหรอ
7: สายเนี่ยมันจะปลดล็อกออกมาได้ปุ๊บแล้วไปเกี่ยวกับพวกขาเก้าอี้ขาอะไรได
6: ้
7: ค
6: ล้องไม่ได
7: ้คล้องซึ่งเราระวังกันเต็มที่วันนึงผมไปนั่งกินหมี่ผ
6: ั
7: ด
6: จีน
7: ไม่ไหวแล้วอาหารยุโรปก็ไปนั่งกินหมี่ผัดเป็นร้านภรรยาผมนี่ทักตั้งแต่แรก
6: อันนี้คือเมืองอะไรตอนนี้อยู่เมืองอะไร
7: บาร์เซโลนายังอยู่
6: เมืองแรก
7: ว่าร้านนี้มันเข้าออก2ทางนะประตูนี้ก็เข้าได้ไอ้หน้าร้านก็เข้าได้ภรรยาผมเริ่ม
6: พูดเฉยๆ
7: หน่อยแล้วเริ่มเอ๊ะเริ่มอะไรแต่ก็ทุกคนก็ไม่มีอะไรก็นั่งกินข้าวแล้วก็กินเสร็จก็นั่งเช็คโทรศัพท์ภรรยาก็แต่งรูปจะลงรูปอะไรผมก็อยู่ดีภรรยาพูดว่าปีระวังนะไอ้ข้างหลังแปลก
6: ๆข้างหลังนี่คือนั่งกินด้วยนั่งอยู่หรือว่าใครมายืน
7: คือผมนั่งโต๊ะมันติดผนังฝั่งนึงใช่ไหมภรรยากับลูกนั่งข้างในผมก็นั่งหันหลังให้กับทางเดินแม่มีทางเดินขวางอยู่นะแล้วก็เป็นโต๊ะฝั่งนู้นที่ติดห่างกันสักทางเดินนี่สัก
6: ก็ก้าวกว้าง
7: ๆก็ทางเดินใช่ภาพที่ผมเห็นคือไอ้มีเหมือนชาวไม่พูดแล้วกันชาวอะไรต่างชาติ
6: ดูไม่สเปนอะ
7: สไลด์มาอย่างนี้แหละสไลด์มาแล้วข้ามทางเดินมา
6: แม่ไก่พนักแปลก
7: ๆมาแก๊กกับพนักผมแล้วนะ
6: ดีไปแล้ว
7: มาประชิดแล้วผมก็หันไปมองอะไรวะแล้วผมก็หยิบไอ้ถุงช้อปปิ้งผม
6: เอามาใกล้ตัวละ
7: ย้ายไปส่งให้ภรรยาปึ๊บแม่งหันมาโอ้sorry ผมก็ดูอ้าวยังไงต่อใช่ไม่ใช่สักพักมัน
6: เลื่อนกลับไหม
7: เลื่อนกลับเลื่อนกลับไปมากับแฟนสองคนแล้วผมก็เห็นสักพักมันก็เหมือนนั่ง
6: ชะงึ้งชะเง้
7: ออ้าวเฮ้ทำเป็นเหมือนมีคนมาทักแอคติ้งว่ามีคนมาเรียกแล้วก็ลุกออกไปทั้งคู่เดินออกจากร้านไปโดยไม่กินผมบอกภรรยาใช่ละ
6: แค่อย่างนี้ก็คือไม่ได้
7: ใช่ละเพราะว่าก่อนที่มันจะลุกกันออกมันมีหันมาแบบเหมือนเช็คผมนิดนึงผมก็มองจ้องมันอยู
6: ่งูตื่นงูตื่นแล้วก็ไปดีกว่าง
7: ูตื่นแล้วก็ไปดีกว่า
6: ไม่มีทุกประเทศเน
7: า
6: ะ
7: ต้องระวังมากๆ
6: จริง
7: แต่ผมคิดว่าอยากให้มันลองเอาไปเพราะว่าผมล็อก
6: ไว้หมดมันจะได้เห็นคานหนังคาเขา
7: ใช่จะได้สนุกกว่านั้นอีก
6: มันก็จะเป็นเรื่องต้องมายื้อกันดีๆนั่นแหละที่ไม่เกิดเหต
7: ุ
6: ไปกับลูกมี
7: เพราะว่ากระเป๋าผมอะเป้ใช่ไหมพอผมคล้องแล้วผมวางไว้ที่พื้นผมคิดว่าถุงช้อปปิ้งที่อยู่บนพนักอะมันไม่เอาหรอกเพราะมันอยู่ในสายตาเรามันเล็งใบนี
6: ้
7: ใบที่เราวางไว้ที่พื้น แล้วมันจะสไลด์มาแล้วเพื่อที่จะ
6: แอบหยิบแล้วก็ไป
7: แต่มึงไม่เนียนอ่ะ
6: ถ้าเมียไม่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็เผลอๆก็ไม่รู้ตัวนะ
7: ใช่
6: ใช่ไหมล่ะแล้วเพลินๆก็อาจจะ
7: เพลินๆก็อาจจะ
6: ถุงช้อปปิ้งอาจจะ
7: แต่ว่าด้วยความที่เราเกี่ยวขาไว้อยู่แล้วมันต้องมีการแก๊ก
6: เราไม่มีมันมีกระเป๋าแบบทำอย่างนี้หรอ
7: มีมีซึ่งก็ผมอาจจะเจอเทียร์ล่างมั้งที่มันไม่เนียน
8: ไม่เก่ง
7: เออไม่เก่งอ่ะจะไม่เก่งอ่ะแต่แต่งตัวดูดีนะ
6: ดูไม่ออกแล้วเขาบอกเดี๋ยวนี้ดูไม่ออก
7: ดูดีแต่งตัวดูดี
6: อยากผมไปฝรั่งเศสเขาบอกเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเจอพวกคลิปที่เห็นอ่ะพวกใส่ชุดวอร์มแล้วดูไม่ใช่คนฝรั่งเศสอ่ะเป็นคนแบบเหมือนเป็นอิมมิเกชันเข้ามาอยู่อย่างเงี้ยซึ่งตอนก่อนเราไปเที่ยวก็เจอทรงอย่างนั้นอ่ะเขาบอกเดี๋ยวนี้แต่งตัวดี
7: เ
6: ขาบอกเดี๋ยวนี้แต่งตัวดีแล้วจะไม่ใช่ชุดวอร์มแล้วก็คือแต่งตัวเหมือน
7: ค
6: นทำงานปกติดูไม่ออกเลย
7: เมื่อก่อนจะใส่เป็นแบบเสื้อกีฬา
6: เสื้อวอร์มจะดูว่ามันเป็นทรงวัยรุ่น
7: อ
6: ่ะเขาบอกเดี๋ยวนี้ดูไม่ออกแล้วก็
7: มีไหมมีเข้ามาชาร์จนูเนียไหมแบบ
6: เท่าที่เห็นก็ไม่เห็นอ๋อไม่มีผมไม่ค่อยลงใต้ดินแค่รอบสองรอบเอง
7: เ
6: ข้าปารีสจริงๆวันเดียวก็เลยไม่ค่อยได้เข้าไปเจอเลยเท่าไหร่แต่ก็ไปกับพี่สาวก็บอกว่าไม่ต้องเอาเป้เอาอะไรไปที่เสี่ยงสุดก็คือพามิตาไปถ่ายรูปกับหอไอเฟลแถวนั้นอะระวังสุดเพราะจุดที่มันเป็นแบบทัวริสต์อย่างเงี้ยก็คอยระวังไว
7: ้
6: แต่ก็ยังไม่เจออะไรโชคดี
7: ก็ใครจะไปก
6: ็
7: มีสติมากๆอะเขาจะเล็งเขาบอกเขาจะเล็งคนที่นั่งเล่นมือถือบนโต๊ะอาหารและมีเด็กมันจะยิ่งไม่ได้โฟกัสกับ
6: พลวัน
7: พลวันไปหมด
6: หรืออยู่ใต้ดินหรืออยู่รถไฟเนี่ย
7: อย่าไปถือ
6: เล่นยิ่งเวลาประตูเปิดเนี่ยเขาบอกไม่ต้องถือเพราะก่อนออกเนี่ยบางทีมันปัดปุ๊บแล้วมันเอาไปเลย
7: นี่ผมไม่ได้ลงใต้ดินเลยนั่งอูเบอร์เอา
6: แล้วมันเบียดจริงรถไฟใต้ดินมันเบียดจริงก็ต้องคอยระวังไว
7: ้ก็นี่แหละที่เขาเตือนกันว่าบาร์เซโลน่าต้องคอยตบกระเป๋าเห็นไวรัลป่ะทุกคำทุกที่เลยยัง
6: ไม่น่าเชื่อนะบาร์เซโลน่าแต่บาร์เซโลน่ามันก็เมืองท่องเที่ยวไงใช่ไหมก็ผมไปบ้านพี่สาวอะเอาของนั่งรถเข้าไปแล้วไปซื้อของช้อปปิ้งกันมาไปจอดรถบ้านพี่สาวเพื่อไปกินข้าวเย็นแล้วก็เดี๋ยวเขาจะต้องมาส่งผมที่โรงแรมเขาบอกว่าของเอาลงเข้าบ้านให้หมดนะอย่าไปบนรถโดนทุบนะขนาดอยู่แบบปริมณฑลนะไม่ได้อยู่ในเมืองอะเผื่อเมืองไทยเซฟกว่า
7: เซฟกว่าเอาจริงๆเราต่อให้เราจะเลวร้ายในบางข่าวแต่ว่า
6: เราไม่โจรไม่อุกอาจขนาดนี้
7: แต่เขานี่ถ้าพลาดคือเหมือนเกมอ่ะพลาดก็คือโดน
6: แล้วพวกนี้มันตัวใหญ่ๆบางทีมันยื้อไม่ไหวแฟนผมเคยโดนสมัยก่อนไปเที่ยวอย่างเงี้ยฝรั่งเศสพยายามจะมาดึงแล้วเหมือนรู้ตัวก่อนดึงกลับมันดันกลับเหมือนมันโมโหไม่ได้ของแล้วมันก็เดินออกไปเลย
7: ทุกอย่างแฟร์ว่า
6: พี่เสียด้วย
7: ใช่เหมือนกับเอา
6: ไปไม่ได้
7: ก็กูก็หงุดหงิดด้วย
6: อะไรของมันวะเพราะแต่ว่าไม่ได้เป็นทุกคนหมายถึงว่าก็แค่ระวังตัวไว้เฉยๆเป็นเรื่องปกติเมืองท่องเที่ยวอ่ะ
7: ถ้าเขาเตือนก็ไปเที่ยวกันก็ระวังหน่อย
6: ทุกที่แหละครับโอเค
7: ขอบคุณด้วยครับสำหรับใต้โต๊ะทำงานในวันนี้สาระดีๆเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
6: ครับผมขอบคุณด้วยครับ
7: ครับชั่วโมงหน้าครับเดี๋ยวจะได้คุยกับ
6: อินฟลูเป็นคนหนึ่งเป็นอินฟลู
7: ท่านหนึ่งเป็นนักข่าวนักข่าวกีฬาน ักข่าวฟุตบอลสายตรงคอลัมนิสต์ส่วนอีกท่านเป็นอินฟลูฟุตบอล
6: ใช่
7: มาด้วยกัน
6: สองเจนซึ่งทำงานกันบ่อยด้วยคนนี
7: ้ครับ
6: เดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
7: ครับผม
9: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
10: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
13: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: รอบเกลียวเคี้ยวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: จี้หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีย้ำดำเนินคดีฉลองเรี่ยวแรงตามกฎหมายเตรียมฝากขังพรุ่งนี้และกระทรวงศึกษาธิการเตรียมชง6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเข้าครม.พรุ่งนี้ยกระดับเป็นวาระแห่งชาติสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
9: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
8: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
9: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีกำชับดำเนินคดีฉลองเร็วแรงเต็มที่เพราะเป็นคดีอุกชะกันพร้อมติงตำรวจปล่อยให้ผู้ต้องหานั่งแถลงข่าวโดยไม่ใส่กุญแจมือได้อย่างไรคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้รับรายงานเหตุนายฉลองเร็วแรงอดีตส.ส.จังหวัดนนทบุรีก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตและขอให้เร่งดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความเฉียบขาดไม่มีการให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าคนร้ายจะมีสถานะใดก็ตามขอให้ดำเนินคดีให้เต็มที่เพราะว่าเป็นคดีอุกชะกันที่ทำลายขวัญของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้นายรัฐมนตรียังติงกรณีที่มีคนที่กระทำความผิดแล้วยังไม่ถูกสวมใส่กุญแจมือยังสามารถให้ข่าวได้และทำเหมือนอยู่ในสถานการณ์ปกติได้ซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ตำหนิไปแล้วและจะสั่งการให้ดำเนินการตามรูปคดีอย่างเต็มที่ยศวัฒน์พงษ์ประภาสเหมือนกันครับ
2: ขณะที่ล่าสุดพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรจังหวัดนนทบุรีแจ้งข้อหานายฉลองเร่วแรงหลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตและคนขับรถได้รับบาดเจ็บรวม4ข้อหาประกอบด้วยฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรจากนั้นได้ควบคุมตัวนายฉลองเข้าห้องขังโดยเตรียมนำตัวขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามในวันนี้พนักงานสอบสวนยังได้คุมตัวนายฉลองเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยพบกระสุนปืนขนาด11มม.จำนวน30นัดแต่ไม่พบปืนเพิ่มเติมจากการตรวจสอบพบว่านายฉลองเคยครอบครองปืน9กระบอกแต่ปัจจุบันได้ขายต่อไปหมดแล้วเหลือเพียงปืน9มม.ที่ใช้ก่อเหตุและได้มอบให้กับตำรวจไปก่อนหน้านี้ด้านนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีชี้แจงกรณีภาพของนายฉลองระหว่างสอบปากคำที่ไม่มีการใส่กุญแจมือและสูบบุหรี่โดยระบุว่าผู้ต้องหามีอาการเครียดและวิตกกังวลจึงร้องขอสูบบุหรี่ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานส่วนกุญแจมือยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ใส่แทบตลอดเวลาและภาพที่ปรากฏอาจเป็นช่วงที่ถอดออกชั่วคราวยศชนันย้ำความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องสำคัญพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลใกล้ชิดเตรียมเสนอแนวทางแก้ปัญหาแบบองค์รวมเข้าหารือครม.พรุ่งนี้คุณพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: นายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนหลังเกิดเหตุใช้อาวุธปืนในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยระบุว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้หน่วยงานต่างๆเสนอความเห็นเพิ่มเติมและนำไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันนอกจากนี้ยังได้มีการสั่งการไปยังโรงเรียนต่างๆแล้วและเตรียมหารือกับราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อวางแนวทางด้านจิตวิทยาโดยเห็นว่าปัญหาความปลอดภัยในโรงเรียนไม่ใช่ภาระของกระทรวงศึกษาธิการเพียงกระทรวงเดียวเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องดูแลทั้งนักเรียนครูและบุคลากรส่วนข้อสังเกตเรื่องของครูสร้างแรงกดดันต่อนักเรียนนายยศชนันระบุว่าต้องแก้ปัญหาในภาพรวมโดยประสานกรมสุขภาพจิตกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และราชวิทยาลัยจิตแพทย์เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันส่วนกรณีสาเหตุแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้นายยศชนันระบุว่าต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนกระทรวงศึกษาธิการจะดูแลเรื่องของความปลอดภัยและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำว่าความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนิพิกรชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา22นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ.FM 94
7: MHz คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: เลือกที่ชัดใสทั่วไทย
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
9: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ความสุขเริ่มจากใจไม่ใช่จากสิ่งของ
12: E-spiration
10: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
10: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
15: โอเคมาชั่วโมงที่2แล้วนะครับตั้งโต๊ะทำงาน
16: ครับ
15: วันนี้เราจะคุยเรื่องของอาชีพอินฟลูฟุตบอล
16: โอ้เดี๋ยวนี้เอาจริงมีเยอะนะ
15: ใช่
16: ใช่ไหม
15: มีทั้งสายกีฬาจริงๆแล้วก็ได้มาเป็นอินฟลูฟุตบอลด้วย
16: ถูกต้องซึ่งวันนี้เป็นอินฟลูฟุตบอลเป็นคอลัมนิสต
15: ์ใช
16: ่ที่เราอ่านมาตั้งแต่เด็ก
15: ใช่
16: คุณซื้อซ็อกเกอร์อยู่แล้ว
15: ซื้ออยู่แล้วไหนก่อน
16: คุณอ่านไหมคอลัมน์พี่เม้งเพราะว่าเป็นแฟนแมนยู
15: ซัมเมอร์ฮิล
16: ใช่แต่เป็นแฟนแมนยูอย่างพวกเราอ่านอยู่แล้วแฟนแมนยูนี่อ่านแน่นอน
15: ทุ่งหญ้า X อะไรบอกว่า
16: อ่านเอาเหรอคุณอ่าน
15: หมดเออมันดีแล้วคู่นี้เขาก็เจอกันบ่อยด้วย
16: ครับ
15: ผมเห็นหลังๆทำรายการด้วยกันบ่อย
16: ครับ
15: เจอกันไม่รู้จะคุยอะไรกันแล้วแหละเพราะว่าเราเจอกันที่เกือบทุกวัน
16: ตัวแข็งทื่อนะครับสวัสดีก่อนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เม้งสวัสดีเจ๊ครับสวัสดีเจ๊ดำครับ
17: สวัสดีจ้ะ
16: โอเค
15: ผมชอบที่คุณมาถึงคุณเช็คเสื้อก่อนเลย
17: คนตาเสื้อบอล
16: คนนี้เสื้อบอลคนนี้เขาเสื้อบอลใช่ใช่ใช่
15: เมื่อกี้เจ๊ดำจะว่าอะไรไงนะฮะ
17: จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็ไปด้วยกันอีกนะ
15: อ๋อรอ
17: ไ
15: ม่รอสองคนไปเดียว
17: แล้วประเด็นคือเมื่อกี้เดินรีบไงทิ้งรถแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์วินมามาถึง6:52เข้าห้องน้ำรุ่นคนหูฟูนี่หน้าคุ้นๆเลย
16: ใช่
15: ไ
16: หม
15: คนดีพี่เอาคนไม่รู้เหรอไม่รู้
16: เขาก็ไม่รู้ว่าอ๋อเหรอ
15: นั่งแยกกันมา
17: ผมมาถึงได้พักแล้วแต่ว่าผมไม่เคยมาไงวนไปโอ้พอผิดทางทีนี
16: ้ของเขานี่ยาว
15: เลย
17: เรื่องใหญ่
15: ใช่ผมขึ้นมาข้างบนพี่เม้งหาห้องน้ำไม่เจอเลยหมดวุ่นวายไปหมด
17: ซึ่งไม่ค่อยเข้ามาในเมืองหลวงซึ่งไอ้กองข้างหน้าตรงโต๊ะนั้นของพี่เม้งนะที่กองไว้อยู่เพราะว่าหาห้องน้ำไม่เจอ
16: ทิ้งไว้ตรงนั้นเลย
15: บอกการแล้ว
16: ครับก็วันนี้มาชวนมาคุยเรื่องของอาชีพว่ามันเลี้ยงตัวได้ไหมก็หลายๆคนที่ชอบดูบอลเขาจะเดินทางยังไงให้กลายไปเป็นแบบอินฟลูหรือทำมันเป็นอาชีพได้
15: ใช่ใช่
16: เริ่มจากเอาเส้นทางของทั้งคู่ก่อนดีกว่า
15: เริ่มต้น
16: เอาของพี่เม้งก่อนละกัน
15: สองคนไม่เหมือนกันด้วย
16: ใช่
17: จริงๆอ่ะมันไม่มีรูปแบบนะเมื่อก่อนยุคผมอ่ะยุคผมเนี่ยคือมันต้องเป็นคนที่มันชอบฟุตบอลจริงๆฟุตบอลนอกอ
15: ่
17: ะ
15: เริ่มจากความชอบก่อน
17: ใช่เพราะว่ามันหายากคือหายากนี่คือนอกจากหาดูยากแล้วเนี่ยคนที่ชอบจริงๆเนี่ย
15: ครับ
17: ยิ่งหาดูยากมันจะต้องเป็นแฟนหนังสือมาก่อนแฟนชูตโกสตาร์ซ็อกเกอร์แฟนอะไรมา
16: ชูตโกผมไม่ได้ไม่ทัน
15: ทันไม่ชูดับชูตโก
17: คืออะไรคะ
16: ชูตโกไม่ทันแล
15: ้
16: ว
15: ไม่ทัน
17: จุดเริ่มต้นก็คือซื้อหนังสือ คือฟุตบอลนอกเมื่อก่อนไม่ได้ดูหรอครับ FA ครับก็นัดชิงอย่างเดียวยุคผมเนี่ย82เป็นต้นไปเนี่ยลีกครับหรือคาราบาวครับก็นัดชิงนัดเดียวนอกนั้นไม่มีทางได้ดูเลยครับก็อ่านอย่างเดียวแล้ว
15: สื่อไม่มีเลยเนาะพี่เม้ง
17: ไม่มีครับแล้วก็ใช้จินตนาการเอา
15: ครับ
17: ผมเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนพอเข้าไปเป็นนักข่าวแล้วถึงรู้ว่าอ๋อแม่งจินตนาการล้วนๆเพราะว่ามันไม่มีใครที่ดูนี่จะเขียนเกมมีแต่ผู้ทำประตูเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็จะต้องมี
16: บรรยายหน่อย
17: ซึ่งพอเราเข้าไปแล้วว่าโอ้โหนี่มันมโนกันด้วยแล้วก็บวกกับที่อ่านตอนหลังมันจะเริ่มมีให้อ่านแล้วว่ายิงประตูยังไงแต่ว่าในยุคก่อนไม่มีครับมีแต่ผลผู้ทำประตูบางทีก็ไม่มี
15: รักต้องรักจริงๆเน
17: า
15: ะ
17: แต่วันเสาร์เนี่ยรู้ผลวันจันทร
15: ์
17: มีแต่ผลนะไม่มี
16: รูปเกมอะไรไม่มีรายละเอียด
17: ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี
16: ตารางก็ไม่มี
17: ไม่มีผมไม่มีอะไรเลยคือนั้นยุคต้น80
16: ครับ
17: คือกำลังเท้าความว่าเพราะฉะนั้นพวกผมมันก็จะมาจากอย่างเงี้ย
15: ครับ
17: ซื้อหนังสือบ้าบอลแล้วก
16: ็เรียนมาตรงสายไหม
17: ไม่มีในกองบรรณาธิการเนี่ยมีคนที่เรียนตรงกับหนังสือพิมพ์
16: วารสาร
17: ไม่มี
15: ไม่มีเลย
17: ไม่มีผมไม่มีพอหมูก็ไม่ใช่
16: คร
17: ับ ไม่มีคุณฉุยแจ็คกี้โมนาลิซาไม่ใช่ไม่มีเลย
16: ไม่มีจบแบบ
17: ไม่มีเลย
15: มีใจ
17: มีใจหมวยมีใจหมวยใจหมวยมาเฟรี่
15: ใจหมวยอสรศาสตร
17: ์อักษร
15: โอเค
17: ใกล้เคียงหน่อยส่วนพวกผมเนี่ยก็
15: ค
17: ือมาจากทุกสารทิศเลย
15: ชายชะกันที่รักฟุตบอล
17: แล้วก็เข้ามาคือเข้ามาก็คือ
16: เขาเปิดรับไหมฮะหรือว่าไปยื่นเองเลย
17: เมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้มีเปิดรับมันเหมือนกับว่าเป็นคนที่คุ้นเคยรู้จักอย่างสมมติว่าพี่โย่งพี่หนูหรือใครรู้จักก็ติดต่อดึงกันมาช่วยกันทำในยุคเขาอ่ะแล้วก็มาเป็นยุคผมนี่เจนที่สามแล้วมั้งแล้วก็เข้ามาทำได้โอกาสก็มา
15: ไปก่อนก็ต้องสยามสปอร์ต
17: ใช่คือเราเนี่ยเราชอบฟุตบอลแล้วก็คุณรวีโหลทองเนี่ยเขารู้จักกับเจ้านายพี่สาวผมแล้วก็รู้จักกับพี่หนูพี่น้องหนู
16: พี่น้องหนู
17: ทางจินดา
15: ครับ
17: น้องพี่โย่ง
16: ครับ
17: เขาตีกอล์ฟคนเดียวกัน
16: เขาก็รู้
17: ว่าผมมาบ้าบอลมากเขาก็เลยบอกเฮ้ยมึงจะไปอยู่สยามกีฬาไห
16: ม
17: เดี๋ยวบอกพี่รวีให้เราขนาดนั้นเลยวะเพราะว่าเราก็ไม่เคยมีความคิดว่าเราจะไปเป็นนักข่าวนะแต่ตอนนั้นก็คือพอจบมาแล้วก็

0: เราก็เด็กด้วยนะ
1: ครับ
0: 20กว่าก็ไ
2: ม่ได้ว่าปัจจุบันพิเศษ
0: ก็เลยเขียนไปเชื่อไหมว่าไอ้ตรงนี้ผมได
1: ้ได้ตรง
3: ผมว่ามันก็มีความตรงสายอยู่
0: โดยที่ผมเนี่ยแต่งตัวไปแบบอย่างเรียบร้อยเลยกางเกงสแล็คเสื้อเชิ้ตเขาไปรอพี่ละวิอ่ะเมื่อก่อนออฟฟิศอยู่ตรงซอยสถานทูตจีน
1: อ่
0: ะไปรอครึ่งชั่วโมงเข้าไปปุ๊บไม่ดูเลยนะว่าผมถืออะไรมายังไงหรืออะไรไม่รู้แหละ
1: ไม่สนใจเอกสารเลย
0: เฮ้ยมึงเล่นบอลเหรอ
2: โดนเสียงยิ้มเลยนะเ
0: สียงไอ้ทุกคนต้องทำได้
2: เราอยู่กับแกนาน
0: เขาบอกโอ้เล่นปกติครับก็ใครชวนไปเล่นก็ไปเล่นไปเดินสายก็ไปแต่ไม่ได้ติดมึงอยู่สโมสรอะไรวะบอกไม่ได้เล่นครับเล่นธรรมดา
1: เล่น
0: แล้วมึงอยากจะเล่นอยากจะอยู่ฟุตบอลไทยหรือฟุตบอลต่างประเทศเราก็คิดนะโหฟุตบอลไทยผมก็นั่งรถเมย์ไปดูนะกำลังคิดก็ดีเหมือนกันนะนู่นนี่นั่นมึงไม่ต้องคิดละมึงไปอยู่บอลต่างประเทศ
1: ช้า
0: ไปอยู่ต่างประเทศ
1: คิดนานเขาเลือกให้เลย
0: เดี๋ยวมึงไปหาปราชญ์ชัยกรรมพี่ปราช
1: ญ
0: ์ที่ของเตยอะไรเงี้ยแล้วผมก็ออกมาโดยที่งงๆอ
1: ่
0: ะ
1: ได้แล้ว
0: แม่งโคตรง่ายเลย
1: ได้กลับไปเก็บสี่เล่มไหมได้กลับไปเก็บสี่เล่มได้ไหมออกกลับไปเก็บ
3: ต้องเก็บ
0: ตรงนั้นมันเดือนที่ผมไปเนี่ยมันน่าจะเดือนมีนามั้ง
1: ครับครับ
0: มกราหรือมีนาผมจำไม่ได้แล้วแต่ผมเริ่มงานมีนา9มีนาคมเขาถามว่าผมจะมาทำงานเลยไหมผมอุ๊ยไม่ได้เว้ยเดี๋ยวเราต้องปาร์ตี้ก่อน
3: นึกว่าจะไป
1: แก๊ปนิดนึงขอแก๊ปก่อน
0: นึกว่าเราโตมากับเพื่อนเยอะๆไง
1: ครับครับ
0: ทั้งอะไรต่างๆเตะบอลเลยเร็วเกินไปแล้วนัดล่วงหน้าไปสัก2อาทิตย์แล้วเอาที่9ดีกว่าครับ
2: ทนไปก่อน
0: ที่9วันดี
3: ขอแบบสั่งลาหน่อยสลับแป๊บนึง
0: แล้วจุดเริ่มต้นคืออันนั้นเข้ามาก็คือเอาไปเตะบอลเลย
3: หมายถึงว่าม
0: ันฟุตบอลภายใน
3: เราลงสนามจริงๆนะ
0: ฟุตบอลภายในสยามกีฬาสยามสปอร์ตเนี่ยผมบอกเลยว่ายิ่งกว่าไทยลีกยิ่งกว่าฟุตบอลโลก
1: จริงจังอย่างนั้นเลย
3: ใส่กัน
0: ไม่เตะกันโอ้โหเตะกันมีเรื่องอ่ะ
1: คนสยามกีฬามีเตะบอลไม่เป็นบ้างไหมแค่ใจชอบฟุตบอลแต่แบบไม่นับเจ๊หมวยนะแบบไม่ได้เก่ง
0: ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่า
1: ชอบเตะ
2: ชอบเตะบอล
0: ชอบเตะบอล
1: ครับ
3: บางคนบ้าบอลก็จะเตะบอลด้วย
0: ใช่เพราะว่าพี่ลวีเขาจะย้ำว่าเฮ้ยมึงเป็นนักข่าวสายฟุตบอลเนี่ยมึงวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยมึงเตะเขาดูได
1: ้
0: ถ้าพูดอย่างนี้มาตลอดไง
1: คร
0: ับ ครับนั่นใช่นั่นจุดเริ่มต้น
1: ครับ
3: สุดท้ายอยู่ที่สยามกีฬากี่ปีพี่มิ้ง
0: โอ้ปี95แล้วก็หลังโควิดอ่ะปี2020หรือ21ผมก็ออกแล้ว
1: ครับก็จริงๆก็เร็วๆนี้เอง
3: ใช่ไหมครับหลังโควิดก็
1: ใช่ไหมครับ
0: 5ปี
1: มันเหมือนมันเริ่มเปลี่ยนสื่อมันเริ่มเปลี่ยน
3: ครับ
0: ใช่เหมือนกับว่าทุกอย่างเล็กลงหมดเลย
1: ครับ
0: พวกผมมันไม่จำเป็นต้องมากองกันแล้ว
3: ครับตัดภาพมาที่เจ๊ดำ
1: ครับ
2: ครับ
3: เจ๊ดำก็ต้องเป็นคนที่อ่านคอลัมน์เหล่านี้มาก่อน
2: ใช่พวกพี่ๆเนี่ยคือเป็นอาจารย์เราเลย
1: เป็นแล้วจริงๆแล้วรุ่นเดียวใกล้ๆกันน่ะเราต้องโต
3: เจ๊ดำเรียนรุ่นเดียวกับซันใช่ไหม
2: ใช่จริงพี่ซันเป็นรุ่นพี่แต่เขามาทำโปรเจกต์จบด้วยกัน
3: อ๋อเหรอ
2: ใช่ใช่แต่เราไม่จบ
3: ซันเป็นรุ่นพี่เหรอ
2: ใช่ใช่ใช่
3: นู้นเดียวกัน
2: พี
3: ่อ๋อโอเค
2: ใช่ใช่ก็พี่ๆนี่แหละเป็นไอดอลเป็นอาจารย์เราทางตัวหนังสือเราก็ซื้อซ็อกเกอร์เหมือนพี่เพ
1: ื่อ
2: น
1: ค
2: น5บาท
3: ซื้อแต่เล่ม5บาท
2: 5บาทสตาร์ทที่5
3: แล้วเจ็บ
2: ไปแม็กซ์สุดที่20หรือ22เนี่ย
1: 20เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ
2: ก็ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอ่านเล่มเนี้ยทำไมเราอ่านมันได้ทุกหน้าทุกคอ
1: สั่งไปหมด
2: มุมทุกขอบกับการตัดมาเป็นหนังสือเรียนไปแล้วมันก็เป็นหนังสือเหมือนกันเนาะเราก็รู้สึกว่าโหทุ่งหญ้าแห่งความฝันก่อนจะเป็นทุ่งหญ้าเองก็เป็นทุ่งหญ้าแห่งความฝันที่บอบูสนทนาภาษาลูกหนังแจ็คกี้ของจำเองเลยนะอะไรหมื่นอะไรนะชื่ออะไรนะขอ
0: แล้วจำไม่ได้แล้ว
3: ใช่ผมก็จำเองจะมาถามพี่เม้งเน
2: ี่
3: ยชื่อมันจะเซอร์หน่อยอ่ะของพี่เม้งอ่ะ
2: เซอร์หน่อย
3: เซอร์หน่อย
2: แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเหมือนมาเฟลี่คุณนาบิ๊กจ๊ะใช่ไหมเยอะแยะไปหมดเลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเราชอบสิ่งนี้จังเลยมันก็เริ่มต้นแบบนั้น
1: แต่ว่าจริงๆแล้วเจ๊ดำก็เป็นนักบอลด้วย
2: ใช่จ้ะก็เป็นนักฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1: เริ่มเตะตั้งแต่
3: โอ้สัมทน
2: ตั้งแต่
1: ก็จะปอปหนึ่ง
2: แต่ปหนึ่งเลย
3: โรงเรียนเลย
2: ตัวเรียนตอนนั้นเขาจะเริ่มคัดจำตอนป5รุ่นอายุ12
1: เพราะคุณซันนี่เคยบอกว่าเจ๊ดำเตะบอลเก่ง
3: เพราะผมเห็นทรงเขาเวลาเขาไปเล่นบอล
1: แต่
3: เข่าน
1: ี่
3: พันยับเลยนะ
2: ยิ่งกว่าโรโบคอปอีก
1: แล้ว
2: พัน
1: เข่าเขาบอกว่ายกขานิดนึงอ่ะยิงแรงมาก
3: ทรง
1: เนี่ยผมได้ยินมาที่ล่าสุดเลย
3: ดูก็รู้ว่าโอ้โหเบสิก
2: สมัยก่อนน่ะได
3: ้เอาเรื่องอยู่
2: ก่อนได้พี่แต่ว่าช่วงหลังเข่าเข่าน้องเท้าน้ำหนัก
1: ฟิลเดินสายอย่างนี้เลยป่ะเจ๊ดำ
2: เคยเล่นเดินสาย
1: พวกเดินสายแล้วก็เป็นคนนะ
2: ตัวคงตัวเขตอะไรเงี้ย
3: ทีมเล่นสามคนได้ก็เอาเรื่อง
2: แต่ว่าสัมทนยุคเจ๊มันเป็นยุคที่จะเป็นช้างบ้านนะ
3: เอาเหรอไม่
2: หลังจากยุคเจ๊จะเป็นช้างเผือกแล้ว
1: โอเค
2: เจ๊จะเป็นพี่มุ้ยธีรศิลป์พี่ต

0: ต้องกวินเนี่ยโอ้อุ้มธีรธร
1: เป็นตัวมาแล้ว
0: ยุคหลังแล้ว
1: เขาเล่าออร์แกนิกล้วน
0: ๆถูกต้อง
2: ก็เป็นยุคนี้พวกนี้ก็ไม่ได้เกิดใช่ไหมก็เป็นยุคเจ
0: ด
2: า
0: โบอย่าไปใช้คำนั้นอย่าเขาฟังอยู่อย่าไปใช้คำนั้น
1: นักบอลอัสสัมชัญอาจจะไม่มีเจดาตอนนั้น
3: แล้วตอนอยู่เอแบบเจดาเรียนอะไรครับ
0: เรียนคอมอาร์ต
3: คอมอาร์ต
1: วันนี้เทศ
0: ภรรยาคุณเป็นรุ่นน้องเจ
3: ใช่
1: น้องอีกทีนึง
0: เป็นรุ่นน้องพี่คณะใช่
3: ก็คิดว่าจะทำงานด้านนี้ไหมตอนที่เลือกคอมอาร์ต
0: คือเราอะตั้งใจว่าในชีวิตเรามีความฝันไม่กี่อย่างเราอยากเป็นนักกีฬานักฟุตบอลอาชีพซึ่งพอรู้มาโตมาแบบโหเข่ากูไม่ได้นี่ว่
1: า
0: ตัดทิ้งไปก็เหลือนักพากย์ฟุตบอลผู้ประกาศข่าวกีฬาผู้สื่อข่าวกีฬาสมัยก่อนเนาะ
3: มันไม่กี่อย่าง
1: แต่ยุคเรายังดีกว่ายุคที่เม้งนะ
0: ยุคเรายังมีอินเทอร์เน็ตแล้ว
1: ยังมีสื่อเยอะ
0: แล้วยังมีเปิดรับมากขึ้นแต่ว่ามันคิดแค่นั้นมันต้องการเป็นแค่นั้นเลยอะไรเงี้ยก็พยายามเคยไปสมัครสนามกีฬาแล้วได้ด้วยนะ
3: เอ้า
0: เคยไปสมัครสนามกีฬา
4: ใช่ไหมครับ
0: ตอนนั้นเขารับคนเดียวนี่แล้วก็มีคนไปสมัครประมาณน่าจะมา200
1: ตำแหน่งอะไรจะดำตอนนั้น
0: ผู้สื่อข่าวกีฬาฝ่ายต่างประเทศนี่แหละตำแหน่ง
3: นี่เลย
1: ตำแหน่งนี้เลย
3: แล้วได้
0: เราได้แต่ว่าตอนนั้นอ่ะพี่เม้งจะรู้ดีเขาจะไม่รับคนนอกเลย
3: คำว่าคนนอกหมายถึงอะไร
0: ก็คือเขาไม่เปิดรับสมัคร
3: ก่อนหน้านั้นจะไม่มีรับ
1: มาจะเป็นคนแนะนำส่วนใหญ่
2: มันจะเป็นลักษณะสมมติสามคนนี้ชอบบอลมากเลยแล้วผมรู้จักเงี้ยแล้วผมก็เหมือนกลองทีนึงอ่ะผมนิสัยใจคอยังไงโอเคโอเคพี่คนเนี้ยโอเคนะพี่ลองเรียกเขามาสอบมาอะไรมาสอบส่วนใหญ่จะแบบนี้เพราะว่าเวลามาอยู่เนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันจะอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืน
1: อ
2: ย
1: ู่
2: เจอหน้าทุกวัน
1: เห็นว่าอยู่ยันหว่างกันบ่อยๆ
2: ใช่
3: เพราะมันก็ปิดเล่ม
2: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ใช่แบบพันเดียวกันนิสัยโอเคนะ
1: มันจริง
2: ยากก็เลยเป็นวิธีแบบนี้
3: ซึ่งเจ๊เป็นรุ่นที่เขาเปิดรับคนนอก
0: ใช่จ้ะ
3: แล้วได้ด้วยแล้วไม่ได้สุดท้ายไม่ได้
0: คือตอนนั้นได้ทำประมาณไม่ถึง2อาทิตย
1: ์ทำไมอ่ะ
0: โอ้โหมันเราอยู่พระราม2
1: ครับ
0: แล้วไปที่นวลจันทร
1: ์
0: แล้วเข้ามาสองทุ่ม
1: มานวลจันทร
0: ์เลิกตีห้ามันเป็นแบบนั้นแล้วทีเนี้ยช่วงนั้นที่บ้านก็มีปัญหาด้วยว่า
1: ค่
0: าใช้จ่ายเรื่องเนี้ยมัน
1: ค่าเดินทาง
0: มันมาผิดเวลาไปหน่อยณเวลานั้นโ
1: อ
0: ้โหตอนนั้นจำได้ว่าแอบร้องไห้เหมือนกัน
1: ตัดสินใจยากนะ
0: แอบร้อง
3: ไห้สนุกไหมเอาเฉพาะตัวงาน
0: เ
3: น
0: ี่ยเรามีความสุขกับสิ่งนี้อยู่แล้วแล้วพี่เบิร์ดพี่โบนึกนะ
1: เรา
0: ได้ข่าวมาเขาฉีกกระดาษมาปุ๊บอ่ะแปะข่าวดำแปะปุ๊บส่งไปปุ๊บเขาไปจัดไอ้
1: จัดหน้า
0: จัดหน้าเด้งนะแล้วอีกวันหนึ่งเราก็บอกที่บ้านว่าเดี๋ยวเราซื้อเลยนะสปอร์ตพูลเล่มนี้โอเคแล้วปุ๊บมันข่าวที่เราแปลมันไปอยู่ในนั้น
1: อ
0: ะซึ่งนี่คือเราแปลแล้วก็มีพี่ๆเขาพรูฟให
1: ้หนังสือที่เราเคยอ่านนั่นเด็กอะ
0: แต่ตอนนั้นเจ๊ได้เข้าไปจะไปอยู่ฝั่งสปอร์ตพูลเพราะคนเพิ่มตอนนั้นก็นั่นแหละก็ทำได้อยู่มันไม่ถึง10วันประมาณนะก็แจ้งพี่ก้องใน Static Bank ใช่ไหม
1: ครับ
0: แจ้งเขาว่าผมต้องขออภัยจริงๆเพราะว่า
3: ไม่ไหว
1: ไม่พร้อม
0: ไม่พร้อมใช้คำว่าไม่พร้อมได้เลยพี่โบแล้วก็มันมาในช่วงเวลาที่มันผิดฝาผิดตัวไปหมดอะแอบร้องไห้ว่าแบบโหทำไมตอนนั้นก็
3: ค
0: นทำไมกูมาได้เลยตอนนี้มันไม่พร้อมวะ
1: แล้วก็ไม่รู้โอกาสมันจะกลับมาอีกหรือเปล่าไงใช่ไหม
0: ไอ้คำนี้มันฝังหัวเลยนะพี่โบว่าโอกาสเนี้ยพี่ตอนนั้นพี่ทีมงานของสนามกีฬาเขาบอกว่ามันไม่ได้มีอย่างนี้บ่อยๆนะเว
1: ้
0: ยมึงคิดดี
1: ๆได้โอกาส
0: ประมาณนี้แล้วก็แต่ว่ามันชีวิตมันเป็น
1: แล้วก็เชื่อว่าถ้าไม่ที่สุดอ่ะก็คงไม่ขอออกหรอก
0: ใช่
1: ใช่ไหมอ่ะถ้าหลังขนาดเนี้ย
0: เข้าไปทำแล้ว
1: ความฝัน
0: มันสุดท้ายมันยังไม่ใช่ก็เฟดออกมา
1: ไม่แต่ตอนนั้นเจก็ยังเล่นดนตรีควบคู่ไปด้วยป่ะ
0: ด้วยจ้ะ
1: ใช่ไหมเจก็ร้องเพลงมาด้วย
3: ถามนิดนึงเจเขาคัดยังไงอ่ะ200กว่าคนเขามาวัดกันตรงไหน
0: ตอนแรกเนี่ยเข้าไปสมัครเขาก็จะเช็คก่อนว่าวุฒิอะไรเรียนคณะอะไรชอบทีมอะไรเขาจะมีใบให้กรอกหมดเลยนักเตะที่ชอบคืออะไรเหตุการณ์ฟุตบอลที่จดจำได้คืออะไรนั่นก็จะเป็นหน้าหนึ่ง
1: ละเอียดอยู
0: ่ก็กรอกไปแล้วก็จะเรียกมาสอบปุ๊บเขาก็แจก
3: สอบ
0: สอบแจกข้อสอบเลย
1: รุ่นนี้มีสอบแล้วนะพี่เม้ง
0: เป็นอย่างนี้เลยเป็นกระดาษอย่างนี้เลย
1: เช็คความ
0: รู้แล้วก็แจกมาเป็นเติมคำทั้งหมดไม่มี
3: ช้อย
0: ส์เลยสนามเหย้าของซามโดเรีย
1: คือชื่ออะไร
3: ซามโดเรียเลยเหรอยากเหมือนกันนะซามโดเรีย
0: เสือกจำได้ลูจิเฟรริสกอกไปนักเตะคนนี้สัญชาติอะไรอะไรแบบนี้เขาจะมี
1: ทำได้ทุกข้อไหมจำได้ไหมดำ
0: จำได้ว่าทำได้หมดเลยจำได้ทำได้หมดแล้วก็มีพารากราฟหนึ่งแปลข่าวในสไตล์ตัวเองประมาณนี้
3: ซึ่ง
0: ก็ทำไป
3: เจเรียนไอ้แบบไหนอยู่นะไอ้ภาษาได้
0: เราค่อนข้างจะมั่นใจเรื่องนี
1: ้
0: แต่เราไม่มั่นใจเรื่องว่าอย่างที่พี่เม้งบอกนิสัยใจคอหรือว่า
1: เข้ากับเขาได้
0: การที่ต้องไปอยู่ตรงนั้นเวลานั้นมันใช่หรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายก็คัดเหลือประมาณ8คนแต่คนไปสัมภาษณ์ตอนไปสัมภาษณ์เนี่ยคนเริ่มเหลือน้อยแล้วเพราะว่า พอสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะรู้แล้วเงื่อนไขว่าเข้างานกี่โมงเงินเดือนเท่าไหร
3: ่บางคนก็ไม่ไหว
0: บางคนเขาก็
3: รับคืนอะ
0: คอนดิชันนั้นไม่ได้เขาก็ไปก็จะเหลือ
3: ก
0: ัน 3-4 คนสุดท้ายเป็นเราคำถามดีกว่าที่พี่เม้งโดนถามเลยแต่ว่าคนที่ถามเจ๊คือเคเต็กพี่เต็กบางจาก
3: พี่เต็กบางจาก
0: พี่เต็กบางจากไอ้ดำน้ำมึงเตะบอลได้เหรออ
3: ืมแต่ทรงที่เสียงอย่างงี
0: ้ได้ครับเอ้ยเล่นตำแหน่งอะไรวะเล่นตำแหน่งอะไรกองหน้าครับเออดีนะมึงเข้ามาเลยเดี๋ยวมาเล่นทีมเราเนี่ยเฮ้ยแต่เขาแต่ในห้องก็มีป่ายาว
3: เขาก็ดึงตัวเด็กใหม่ๆมาเสริมทีมทีมบอลภายในประมาณนั้น
0: มีป่ายาวมีโจ๊กสันทัศน
3: ์มี
0: โบ๊ทอูเทโร่มีพี่โอสาธนันปั่นฟรีคิกในห้องนั้นอะที่พูดคุยก
3: ัน
0: อะไรเงี้ยก็สุดท้ายก็เขาก็รับแล้วก็มาทำได้แป๊บเดียว
3: ม
0: ันก็เป็นความฝันที่เป็นจริงช่วงหนึ่ง
3: ครับ
0: ใช่จ้ะ
3: ส่วนกลับมาที่พี่เม้งพี่เม้งเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ยุครุ่งเรืองแล้วก็ยุคที่มันสื่อสิ่งพิมพ์มันค่อยๆอะว่ากำลังจะตายอะแหละตอนนั้นในกองบก.มันเฮิร์ตมากเลย
2: หมายถึงตอนปลายๆเหรอ
3: ใช่
2: ก็เริ่มจะรู้ตัวกันแล้วเพียงแต่ว่ารอเวลาร
3: อ
2: เวลาว่าเม
1: ื่อไ
2: หร่
1: ขนาดไหน
2: เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเพราะว่าจะรู้ตัวกันก่อนโอ้ผมว่าต้องมี 2-3-4 ปีอ
3: ่
2: ะเพียงแต่ว่ามันยังไปได้อยู่แต่ทุกคนก็รู้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าทุกคนทำแบบนี้มาทั้งชีวิตแล้วอ่ะ
3: ก็
1: จริง
2: ทีนี้รู้ตัวมาแล้วแต่จะไปทำอะไรต่อเพราะโลกแบบนี้ไม่มีนะเมื่อก่อนหมายถึงโลกโซเชียล
3: ใช่จะมาทำคอนเทนต์อะไร
1: ผมเคยฟังพี่เม้งว่าเขาส่งเป็นเหมือนอะไรเป็นเทเล็กซ์หรืออะไรสักอย่างมาแล้วมานั่งแปลแล้วเข้ามานั่งเขียน
2: คือในยุคของผมเนี่ยที่มันเจ๋งอยู่อย่างนึงก็คือมันโตมากับยุคที่ไม่มีอะไรเลยแล้วดันมาอยู่ในยุคที่แม่งมีทุกอย่างแล้วตรงนี้มันเลยได้เปรีย
3: บ
2: คนรุ่นนี้ไงว่าเราผ่านไอ้เรื่องที่มันแย่ไม่มีอะไรเลยจนมาถึงตอนนี้นะใครอยากเป็นแบบพวกผมแม่โคตรง่ายเลย
3: สามาร
2: ถเป็นได้เลยขอให้คุณมีความรู้เชิงลึกเรื่องฟุตบอล
3: ค
2: ุณมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยคุณเป็นได้เลย
1: มันคนละยุค
2: เป็นได้เลยโดยเมื่อก่อนพวกผมเนี่ยกว่าจะได้มาภาคบอลมาโอ้ยเมื่อก่อนสอบผู้ประกาศอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่มันยากพวกผมก
3: ็
1: สอบกัน
3: ไอโบสอบ
1: ผมเคยไปสอบตกกันหมดเลยฮะทั้งรุ่น
2: ตอนที่พวกผมภาคบอลกันอย
3: ู่เ
2: อ
3: ทามตกทั้งรุ่น
2: เขาแบบว่าไม่ได้นะใครที่ไม่มีใบประกาศจำไม่ได้ภาคบอลจำไม่ได้เลย
3: ออกทีวีไม่ได้
1: สมัยก่อนต้องมีใบทุกคน
2: แล้วมันลองอ่านดูดิเป็นราชาศัพท์เป็น
1: ใช่ใช่ตกตรงนี้แหละฮะของราชาศัพท์ตกตรงนี้แหละพี่อ้อยผ่านคนเดียวถ้าได้จำได้
3: เหรอ
1: พี่อ้อยคนเดียวที่ได้ครั้งเดียวแล้วผ่านเลย
2: คนที่ผ่านนี่คือต้องเก่งจริงผมว่าเลยคือต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญผมถึงรู้เลยว่าโอ้โหมันยากจริง
1: ไม่พี่เม้งแล้วตอนนั้นพี่เม้งภาษาอังกฤษเป็นยังไงได้
2: คือไม่ได้ดีมาก
1: แต่ก็พอเข้าใจ
3: แล้วก็แปลด้วยอะไร talking dick อะไรอย่างงี้วะ
2: ดิกเมื่อก่อนดิ
1: กชันลีเล่มไม่
3: talking ด้วย
1: ไม่ talking ด้วย
2: ทุกคนจะมีดิกใหญ่อย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ไอเล่มนั้นน่ะ
0: ปกเขียวปกน้ำตาล
2: น
0: ่ะ
2: มีทุกโต๊ะ
3: ผู
2: ้สื่อข่าวต่างประเทศมีทุกโต๊ะ
3: ใ
2: ครเป็นใหญ่ใครไม่มีก็ต้องมีหยิบจนเน่าอ่ะ
3: จนเยิน
2: มีหลายแบบ
1: แปลทุกคำ
2: อังกฤษเป็นไทยไทยอังกฤษหรืออังกฤษเป็นอังกฤษมีหมดเพราะมันไม่มีคอมพิวเตอร์มันไม่มีอะไรให้ดูคุณต้องเปิดดิบอย่างเดียวเกิดไม่รู้สับอ
3: ่
2: ะแม่ผมถึงบอกไงว่าโอ้โหพวกผมไม่โตมาแบบจากไม่มีอะไรเลยจนเดี๋ยวนี้โคตรสบายเลยง่ายมากเลยผมยังนึกกันย้อนหลังนะว่าย้อนไปสักเนี่ย20-30ปีเนี่ยแล้วเราได้ไปประจำที่อังกฤษแบบเนี้ยนะกูมีมือถืออันเดียวเนี่ย
3: จบ
2: เลยเทพเลยเป็นเทพเลยนะถูกไหม
1: ทั้ง
2: นอกสนามในสนามพักครึ่งระหว่างเกมเน
3: ี่
2: ย
3: คลับอะไรนะ
2: โอ้โหแล้วเราไปอยู่แบบนั้นมาแล้วอ่ะ
0: จริง
2: ผมจะเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยจัดวิทยุเนี่ย FM 99เนี่ยเราไปถึงก่อนฟุตบอลเตะ2ชั่วโมงบอลเตะบ่าย3ที่นู่นใช่มั้ยไปถึงปุ๊บไปเดินดูไปรับบัตรนักข่าวเสร็จพอ1ชั่วโมงตัวออกเนี่ยเราก็ไปเอาใบมาละแล้วเราก็โทรมิสคอลมาปึ๊บเขาก็รู้ละก็โทรกลับมาเราก็รายงานตัวผู้เล่นไปปุ๊บบรรยากาศเป็นยังไงอะไร
3: ครับ
2: ปุ๊บพอถึงเกมเนี่ยเราก็ต้องนั่งดูละถ้ามีประตูมีใบเหลืองใบแดงก็โทรได้เลยไงมิสคอลไงไม่มีก็คือ15นาทีต้องสรุปให้เขาฟังว่าเขารู้แล้วคนฟังจะรู้แล้วว่าวันเนี้ยมีผู้สื่อข่าวอยู่4สนามนะคนนี้อยู่ที่นี่ที่นี่เนี่ยก็จะรอละเมื่อก่อนมันไม่ได้ถ่ายทอดสดทุกคู
3: ่
2: พี่ตรงนี้ก็จะเน้นให้ไปคู่ที่ไม่ถ่ายที่คู่ไม่ถ่ายแม่ก็จะเป็นคู่เล็ก
3: คู่เล็ก
2: เราแม่ก็ต้องไปซันเดอร์แลนด
3: ์
2: มิดเดิลสโบร์โบตัน
1: รู้จักนักเตะทุกคนด้วย
2: หมดไปเลย
1: ทีมเล็ก
2: ๆเหมือนกรุงเทพเชียงใหม่เงี้ยกรุงเทพสุราษฎร์อะไรเงี้ยก็ประมาณนี
1: ้ทางไกล
2: เสร็จปุ๊บเราก็ต้องรายงาน15นาทียังไม่มีประตูลูกเกมเองถ้าจืดชื่อเราก็ต้องพูดให้มันสนุกอะ
3: บิ้วหน่อย
2: นั่นแหละแล้วพอมีประตูเราก็โทรเข้าไป
3: ครับ
2: เสร็จสับจบเกมเรียบร้อยถ้าเราจะเข้าไปฟัง ผู้จัดการทีมพูดก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ต้องรีบวิ่งกลับเพื่อไปขึ้นรถไฟเพราะจะไปต่างจังหวัดเนี่ยรถไฟหมดเนี่ย
3: ไม่มี
2: โอ้โหกว่าจะกลับถึงเช้านะนั่งรถไฟเล็กเลาะไปอะไรเนี่ยเพราะเขาไม่มีงบให้ค้างวันเสาร์อาทิตย
3: ์
2: ถ้าการสัปดาห์มีมอนเตสองทุ่มนี่นู่นเขากลับไม่ได้เขารู้เขาให้ค้างนั้นคนก็คิดว่าโอ้โหชีวิตมึงไปอยู่มึงสนุกสนานเดียว
1: นึกว่าสุขสบาย
2: ไม่มอนเตบ่ายสามนี่ตีห้าออกแล้วนะ
3: ตีห้า
2: เพราะว่าเดินบ้านเรา
3: จะไปถึง
2: บ้านเราเหมือนอยู่แถวมินบุรีสมมุติเนี่ยนะเราก็ต้องเดินออกจากหมู่บ้านมาขึ้นรถเมย์ไปลงรถไฟฟ้าหรือบ้านเราไปลงปุ๊บต่อรถไฟใหญ่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปนั่งอันเดอร์กราวเข้าไปหัวลำโพง
3: เพื่อไปลำโพงไปเดินทางตรงนั้น
0: ไปแยกตรงนั้น
2: ยูสตันรถไฟใหญ่ออกนั่นแหละชีวิตพวกผมเป็นอย่างนี้
1: อยู่อย่างนี้กี่ปีพี่เม้ง
2: ทุกคนจะอยู่2ปี
1: มันเป็น2ปีจบ
2: 2ปีแล้วก็ทุกปีจะมีคนกลับ
1: ยกเว้นลิตเติ้ลโจที่อยู่ยาวๆไปเลย
2: ล
1: ิ
2: ตเติ้ลโจโอ้โหยาวสุด
3: นี่ยังอยู่เลยเนี่ย
1: ก็ยังอยู
3: ่นี่ยังอยู
2: ่แล้วคนต่อมาคือไก่ป่า
0: ใช่
2: ก็มันเป็นผมเจอ16ปีมั้ง16 17ปีแต่โจนี่เนี่ยปี97
1: พี่เม้งไปตอนอายุเท่าไหร่ครับ
2: ผมไปตอนอู้ย2004แล้ว
0: 22ปีแล้ว
2: 36มั้ง
1: อืม
2: ไม่แน่ใจ
1: ครับ
2: โดยประมาณ
3: ยุคนั้นเวลาเราอ่านติดตามทางคอลัมน์เวลารู้ได้ว่าใครได้ไปเราก็อิจฉามาก
1: ใช
3: ่ชีวิตดูเป็น
1: ชีวิตดีแน่ๆแ
4: ล้วอีกอย่างนึงน่าจะเคยฟังจากพี่ยักษ์เขาบอกว่าคนที่ได้ไปอยู่ที่โน่นอ่ะมันนี่สุดๆ
1: ไปเก็บเงิน
3: เก็บอยู่ไหมฮะ
2: ไม่อยู่หรอกเพราะว่า
1: ไม่ต้องคิดเลย
3: ไม่อยู่หรอกเพราะว่าเปียกตลอด
2: คือโอ้ยมันทุกอย่างอ
1: ่
2: ะคือถ้าคุณไปอยู่แต่บ้านเนี่ยคุณจะไม่ได้อะไรเลยผมเนี่ยไม่แค่จะไม่อยู่เดี๋ยวออกเดี๋ยวเพื่อนมาเดี๋ยวออกเดี๋ยวไปแล้วเราไปปุ๊บเราไปเตะบอลทุกอาทิตย์มันจะไปเจอกันแบบเป็นใครก็ไม่รู้ว่าคนไทยทั้งนั้นเลย
1: คน
2: ทั้งนักเรียนนักศึกษาอาชีพมีทุกอาชีพอ่ะสมมติว่าคุณมีปัญหาเรื่องคอมมีปัญหาเรื่องแก๊สเรื่องไฟเรื่องอะไรมีคนดูให้คุณหมดแม่งมีครบวงจร
3: คอมมูนิตี้คนไทย
2: นี่แหละเพราะนั้นเราก็จะเจอคนเยอะเดี๋ยวมันก็จะชวนไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปเตะบอลต่างจังหวัดไปอะไรคือสิ่งเหล่านี้มันหาซื้อไม่ได้
1: ประสบการณ์เน
2: า
1: ะ
2: ผมก็เลยเลือกที่ว่าไปดีกว่
3: า
2: และอย่างตอนผมไปเนี่ยผมมีลูกคนที่สองแล้วเพราะนั้นเนี่ยเงินเดือนทางกรุงเทพเนี่ยเขาก็ใช้เลยไอผมเบี้ยเลี้ยงที่อังกฤษเนี่ยมันไม่ได้เยอะหรอกมันแค่พออยู่ได้แต่ผมเพื่อนเยอะไงพวกสยามกีฬาเขาจะเรียกพวกแก๊งสยามกีฬาเนี่ยไปไหนก็ไปกลุ่มเบลเลอร์เลยแล้วพวกเนี้ยมันทำร้านอาหารกัน
1: ท
2: ำร้านอาหารทำไรวันไหนนัดเจอมีอะไรดีมันก็จะโทรมาบอกเราก็ไปหรือบางทีมันก็มาปาร์ตี้บ้านเราคือบ้านสยามกีฬานี่ก็แช่แต่น้ำแข็งกับโซดา
3: ไอบาร์มั้ง
1: เขาร้อนหรอหรือยังไง
2: ใช
0: ่ที่กินน่าร้อนๆนะ
2: เพราะนอกนั้นเนี่ยคือเดี๋ยวมีคนเอามาให้กล้วยแขกกระทะขนาดเนี้ยมาทอดที่บ้าน
1: กล้วยแขก
2: ขาหมู
1: ก็ทำทุกอย่างกินเอง
2: มีทุกอย่างเพราะว่าพวกนี้เขาเป็นเชฟเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัว
1: แต่เคยได้ยินว่าพวกนักบอลไทยสมัยก่อนเวลาไปก็ไปอยู่กันเนี่ยแก๊งสยามกีฬาบ้านอะไรอย่าง
3: ร
1: ี
3: ซอร์รีซอร์ก็ไปอยู่บ้านนี
1: ้ไปอยู่แบบว่าครับ
3: เดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยว่าถึงอาชีพอินฟลูในปัจจุบันดีกว่าว่า มันเริ่มได้ยังไงแล้วมันโอเคไหมในณเวลานี
1: ้ครับ
5: ไอโต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: Is that good?
8: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆ

0: ชามและชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมา

0: ชามและชิ้นโต
1: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUAโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
4: ปักพิกัดหมู่เติมพลังดีๆให้ชีวิตเฮงและปังยิ่งกว่าเดิมสักการะเจ้าพ่อกวนอู่ขอพรเรื่องงานการค้าและความสำเร็จพร้อมสักการะพระที่วัดระฆังเสริมบารมีเมตตามหานิยมและสิริมงคลให้กับชีวิตในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามยูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: พออยหอยกอปอกระป๋อง
9: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
10: แฉข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
11: มแฉข่าวเช้า
12: ชาวพุธกับตุ๊ดตูม
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้ hey, กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
13: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
14: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
15: เอามาต่อในเบรกสุดท้ายนะครับ
16: ครับ
15: ได้รู้จุดเริ่มต้นของทั้งคู่ไปแล้วตอนนี้มาถึงปัจจุบันนี้ดีกว่าตอนนี้ก็มาเป็นสื่อแบบใหม่ก็คือเป็นคอนเทนต์ออนไลน
16: ์
15: ก็ได้เห็นทั้งพี่เม้งได้เห็นทั้งเจ๊ดำในหลายรายการเลยเอาเจ๊ดำก่อนดีกว่าเจ๊ดำหลังจากที่ไม่ได้เข้ามาทำเกี่ยวกับฟุตบอลได้กลับมาอีกตอนไหน
17: ชีวิตพัดพาไป
18: เ
17: ลย
18: มาเตรียมไปก่อน
17: ไปทั่วใช่มาทำ GMMZ ตอนนั้นถนนทุกสายต้องมาที่นี่ GMM Sport
19: ตอนนั้น
15: ตอนที่เราได้มาที่นี่มี
17: ใช่แล้วก็ตอนนั้นมาออดิชั่น MUTV
19: โอ้
17: สถานีโทรทัศน์อย่างเป็นทางการของ Manchester United ที่เมืองไทยแล้
19: ว
17: รุ่นนั้นที่ตึงยังรุ่นแรกอยู่ตอนนี้ก็จะมีปาเจตคือลูกหนังมีแนทดูบอลกับแนท
19: ดูบอลกับแนทด้วย
17: แล้วก็มีพี่ต้ามิสเตอร์ทีม
15: เนี่ยจะเป็นด้วยเหรอ
19: ใช่พี่ต้าเตรียมข้ามบอลด้วย
15: ตอนเด็กๆแมนย
17: ูรุ่นเดียวกันแล้วก็ได้ทำตอนนั้นก็เป็นฤดูกาลอัมลาเซอร์เล็ก12 13ฤดูกาลนั้นก็ทำ
19: วิธีทำเขามีสคริปต์ให้ไหม MUTV อ
17: ่
19: ะ
17: ไม่มีเลย
19: ไหลเลยใช่ไหม
17: เราจะรู้แค่ว่าวันนี้ฟีดจากอังกฤษอ่ะเป็นอะไรแล้วก็ต้องมาเล็งว่าช่วงเวลาของเราบ่าย2ถึง4โมง4โมงถึง6โมงเขาจะให้คิวละ2ชั่วโมงว่าตรงนั้นอ่ะสล็อตนั้นอ่ะมันเป็นรายการอะไร
19: แล้ววิธีการคือภาคสด
17: ฟังเอา
19: สดเหรอ
17: ท
19: ุ
17: กอย่าง
19: เพราะว่าผมฟัง MUTV รู้ป่ะ
15: นี่ไง
19: ฟ
15: ัง ออสการ
19: ์ฟังแล้วรู้ว่ามันไม่ใช่สคริปต์อ่ะ
17: ใช่แต่สดไม่ม
15: ี
17: สคริปต์
19: เออ
17: แต่ว่ามันก็จะมีซิกแซกกันนิดนึงอย่างพี่รุ่นใหญ่เขาจะบอกเขาจะขอเป็นแมตช
19: ์ง่ายหน่อย
17: แมตช์มันก็ง่ายหน่อย
19: เกมไป
17: เกมหรือว่า ขาจะขอเป็นประวัติของนักเตะคนนั้นคนนี้เพื่อที่เขาจะเตรียมได้แต่อย่างเราเนี่ยรุ่นเล็ก
19: เจอสกู๊ป
17: เราก็จะมาแบบว่าเจอแบบแพนดี้คีแลนด์รายการโชว
19: ์มันมีโอ้แก่มาเลย
17: สำเนียงอะไรเอ่ยตรงนี
19: ้
15: ฟังก็ยาก
17: เพรสคอนเฟอเรนซ์ของเซอร์เลฟูซันนักบอลยังฟังป๋าไม่รู้เรื่อง
15: คนสกอตติชนะ
17: แล้วก็แบบเนี่ยเราก็แต่เราเป็นพวกแบบได้หมดเราก็อยากจะทดลองท้าทายดีเราเป็นพอมันเป็นยูไนเต็ดอ่ะเราก็จะมีความกลัวน้อยลง
19: เพราะเรา
17: อย่างน้อยเราก็จะมีข้อมูลที่เราเก็บสะสมมา
19: แต่มีเหวอบ้างไหมมีเงียบบ้างไหม
17: เล่าให้ฟังคือวันที่เซอร์เล็กประกาศอำลาตำแหน่งอ่ะเจ๊อยู่ในรายการสดใน MUTV แล้วมันขึ้นตัววิ่ง breaking next
15: รู้ครั้งแรกเลย
17: breaking ใช่แล้วก็ breaking ก็สงสัยคงเป็น11ตัวจริงของวันพรุ่งนี้หรือมีใครจับบาดเจ็บอะไรอย่างนี้หรือเปล่าปรากฏว่าขึ้นมาวุ้มเป็นแถลงข่าวของป๋านิ่งไปพักหนึ่งอ่ะจนคอนโทรลหน้าบอก
15: พูดเลยเถอะ
17: พูด
19: ตกใจ
17: ตกใจด้วยมันมีข่าวตั้งแต่วันก่อนแล้วว่าเดี๋ยวจะมีบิ๊กนิวของแมนยูไนเต็ด
19: แต่ไม่รู้เรื่องอะไร
17: ไม่มีใครคิดว่าเป็นเรื่องเซอร์เล็กเริ่มคุมทีมก็เลยแปลไปก็เสียงสั่นไปฟังรู้เรื่องมั้งไม่รู้เรื่องมั้งหู
15: โตมากับเซอร์ด้วย
17: ยางแบบมันก็นะก็เป็นจุดที่มันก็ทดสอบ
19: แต่ก็ถือว่าได้ฝึกมาก
17: มากมาก
19: สด
17: เมากมาก
15: เพราะเรามาฟังเจ๊ดำตอนอยู่วิทยุกับเจดนี่แหละ
17: ป้าเจด
19: เจ
15: ดคู่กัน
19: แล้วก็มาเก้าถูกไหม
17: ใช
19: ่ชีวิตก็พัดพาแต่ยังอยู่ในฟุตบอลเนี่ย
17: มันมีออกจากฟุตบอลไปทำคลินิกเสริมความงามอยู่พักหนึ่ง
19: เวอเนี่ยเราชอบอัมแล้วมันเหมือน
15: เลิก
19: เชื่อ
15: จริง
19: จริ ง
15: จริง
17: จริง
19: ทำอะไรเป็นเทอราพิสหรอ
17: คือเอางี้คือเพื่อนอ่ะเปิดคลินิกเสริมความงามเพื่อนสนิทกันเลยแล้วมันก็อยากได้คนที่ไว้ใจได
15: ้
17: ที่แบบรับเช็ควางบินดูแลลูกค้าเวทีเจนเนอเรลเบสแล้วกันเอางี้แล้วกันเอารวบทุกอย่างอะไรเงี้ย
15: ทำได้หมด
17: ซึ่งมันก็ไว้ใจเรามันก็ไอ้ดำมึงทำเลยนะอย่างนี้เราก็จัดการดูแลทุกอย่างซึ่งคือถ้าเกิดเราไปอยู่หน้าคลินิกกูไม่น่ามีใครเข้าหรือว่าก็จะเป็นตัวบีฟอร์อะไรอย่างบ้านอะไรอย่างนั้นก็ทำตรงนั้นแล้วก็สุดท้ายมันก็พัดพามาทำเพจ Bangkok Soccer มาทำรายการพวกโฟกัสที่ช่อง5พัดพามาทำวิทยุ FM 99เนี่ยจะพัดจะผูทุกอย่างจนมาเปิดเพจเจ๊ดำช่องเจ๊ดำจนมาติดทุกวันนี้จ้ะ
15: มาอยู่99แป๊บนึงแล้วก็มีเพจละใช่
17: ใช่ใช่
15: ผมชอบอีพวกแก๊งอีหอยหลอดทั้งหลายแต่ในฝั่งตั้งแต่ต้นๆเลยผมชอบ
17: ครับขอบคุณด้วย
19: ทีเดียวชอบคุณเล่นทางเจ๊อยู่แล้ว
15: ใช
17: ่
18: ม
17: ี
18: NR ได้ไหมคร
17: ับ
18: อ๋อ
17: ใช่ NR เนี่ยเป็นช่องที่ต้องบอกว่าเป็นน้องที่มีพระคุณกับเจ๊มากเลยน้องนิกกับอาจารย์กุ๊กเนี่ยก็คือนิกเนี่ยเจอกันที่เกมFC Online ภาคด้วยกันแล้วรู้สึกว่าเคมีมันเข้ากันมากเลยนิกก็เลยชวนว่าเจ๊นิกมีทำเว็บไซต์ตอนนั้น nrsportradio.com สมัยก่อนฟีเจอร์ไลฟ์ใน Facebook ยังไม่
15: ม
17: ีเขาก็ต้องไลฟ์ผ่านทางเว็บไซต์อะไรอย่างนั้นแล้วก็ไปภาคสนุกกันมากเล่นมุกโบ๊ะด้วยก็เลยนิกก็เลยแนะนำว่าเจ๊เนี่ยทำช่องนะเดี๋ยวนิกช่วยนู่นนี่ดันปุ๊บก็กลายเป็นว่าก็เป็นเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นเพื่อนเนี่ยใช้คำนี้ก็แล้วกัน
15: ข้ามช่องกันได้
17: ใช่คือน้องมันอ่ะโตแล้วตอนมันโอ้โหมันหลายแสนซับแล้วมันขึ้นจุดพูไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เราแม่งออกตัวใหม่ๆในพี่เผือกพี่บัวมันก็จะไม่มีเราก็จะไม่มีอะไรเลยไม่รู้อะไรเลยแล้วเป็นคนที่เป็นภัยเทคโนโลยีด้วยคือมันเลยโลเทคไปอีกนะเพราะนั้นก็แบบ
19: ทางด้วย
17: ต้องปรึกษาเขาใช่เขาก็น่ารักมากนิกเอ็นอาร์กับจันกุ๊กก็แนะนำมาตลอดจนได้ทำช่องได้ทำคลิปคอลแลบกันมันก็เหมือนเราก็โชคดีว่าได้แฟนคลับจากเขามาหนุนเราด้วยมันก็เลยไปกันเลย
15: ครับ
19: พี่เม้งล่ะครับพี่เม้งจากสื่อหลักตอนที่ออกจากสยามกีฬาแล้วอะไรที่ทำให้เริ่มทำคอนเทนต์ของตัวเอง
0: คือคิดมาบ้างแล้วเห็นเขาทำแล้วมันมีแล้วล่ะมันมีแล้วแต่เราว่าเราไม่ถนัดเนี่ย
15: ครับ
0: แล้วก็อีกอย่างคือที่เขาทำเนี่ยคือแนวผมมันจะต้องวิเคราะห์อย่างเด
15: ีย
0: ว
15: จริงจัง
0: จริงจังแล้วคนมันไม่ชอบเมื่อก่อนเนี่ยสยามกีฬาทีวีมันมี Star Soccer TV นะซึ่งคนที่เขาเคยอ่านหนังสือเฮ้ยแม่ง Star Soccer แม่งมาอยู่ในทีวีแล้วมีคอลัมนิสต์มานั่งจัดรายการผมชอบว่ะแล้วผมก็เอาน้องๆที่มันไม่เคยได้ภาคบอลได้ออกทีวีเนี่ยเอามาจัดรายการของผมเอง
15: ครับ
0: 6คน
17: ชื่อรายการอะไรตอนนั้นจ้ะ
0: เตะให้ลืมติ๋ม
19: ชื่อรายการ
15: ดีที่จำได้เตะให้ลืม
19: ต้องให้สิทธิ์ในการตั้งรายชื่อรายการเอง
0: ให้ผมเพชรเลยแล้วเราก็จะมาคุยเรื่องบอลเรื่องอะไรกันจากนั้นก็วิวัฒนาการไปจนสุดท้ายเลยเนี่ยมันกลายเป็นผมแม่งเขาออกแบบให้ผมใส่ชุดกราวอ่ะ
19: เป็นเหมือนคุณหมอ
0: ศาสตราจารย์ครับไอสไตน์อ่ะครับแล้วก็มาวิเคราะห์เกมไอวอร์ทำให้
19: โปรดิวเซอร์ที่จะต้อง
0: คือคนมันดูนะแต่ว่ายุคนั้นไม่มีใครฟังไม่มีใครชอบไม่มีใครดู
15: เป็นสไตล์ที่คนยังไม่
19: ไป
15: อิน
0: มันลึกเลย
19: มาก่อนการ
0: ผมเล่นลึกเลยเพราะว่าผมไปเอาข้อมูลจากในเว็บไซต์ต่างประเทศมาเลยไม่ว่าจะเป็นวิธีเล่นรูปแบบอะไรรอมาที่มาให้ฟัง
15: แน่นๆเลย
0: เพราะว่าเรารู้ว่ามันมีคนชอบแบบนี
15: ้
0: แต่มันน้อยแล้วมันขายไม่ได้เพราะยุคนั้นอะ
19: ยุคนั้นต้องแมสง่ายๆ
0: ย
19: ุ
0: คน
19: ั
0: ้นคนดูนมโตงเดียว
19: โอ้ยใช่ๆมันยิงเข้าแล้วก็มีคนมาเต้นยิงเข้าแล้วมีคนมาเต้น
11: ดูเหมือนกันเหรอ
19: ผ่านผ่าน
15: เดี๋ยวๆครับไม่ได้ดูเคยไปร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริง2คนนี้คือทำรายการออนไลน์เหมือนกันแต่ว่าคนละสไตล์เลยนะช่วงนึงก็จะเป็นรายการแบบฟุตบอลที่แบบตลกเฮฮาเยอะมากจนวันนึงได้ไม่เห็นจ่าเม้งอ่ะทำบ่อยๆแล้วก็กลายเป็นเห็นจ่าเม้งเยอะมาก
19: ถูกต้องสายวิเคราะห์ลึกเน
15: ี่
19: ย
15: ไม่ค่อยมี
19: ไม่ค
15: ่
19: อยม
15: ี
0: ที่ผมเคยทำตอนเป็น Facebook อ่ะคนดูแม่งหลักสิบจนมาเป็นร้อยร้อยกว่า200แต่มันก็เหนียวแน่นนะมันก็มากัน
15: คนชอบก็ชอบ
0: มาเรื่อยแล้วผมก็จะใส่แมนยูยับไงผมจะด่าแมนยูเนี่ยเพราะเราเชียร์เราไปด่าลิเวอร์พูลมันก็ไม่มีใครละ
15: ด่าทีมรักตัวเอง
0: เราก็ด่าแมนยูเนี่ยคนก็ยิ่งคนก็ยิ่งมันบางคนก็ไม่ชอบไงว่าเฮ้ยเชียร์มึงเชียร์แมนยูมาด่าทำไมวะอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นกระแสมาจนบางคนมันไม่รู้จักผมแล้วผมก็ไม่เคยมาเล่าแบบนี้ไงผมก็รู้แล้วแหละแต่เราไม่พรีเซนต์ตัวเองไงให้แม่งงงเว้ยว่าอยู่ดีไอ้นี่ไอ้หัวฟูนี่แม่งเป็นใคร
15: ปล่อยไก่แล้วเป็น
0: ไ
15: งบ
0: อกไอ้หัวฟูมึงเตะบอลเป็นเปล่าเรื่องเนี้ยแม่งด่าผมรู้ว่าโซชาเขาเป็นอดีตนักบอลเขาคุ้มดีเราเห็นในคอมเมนต์เราเฉยๆเอามือใส่มาเดี๋ยววันไหนวันดีคือดีมึงรู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมึงก็จะงงไปอีกผมก็วิเคราะห์มาเรื่อยจนผ่านไปจนมันมาแตกตอนที่ก่อนยูโรอ่ะผมจำไม่ได้ว่าพี่หมวยหรือยักษ์หรืออะไรมันมาใกล้ๆกันน่ะ
19: คร
0: ับ ก็เจ๊ดำด้วยเนี่ยๆแต่ละคนก็จะ
19: ไม่ได้เลยต้องกิน
15: นะผมสกิดเรียกนะแกง
0: ผมเลยต้องพูดให้หมดทุกคนไง
15: ครับครับ
0: เพราะมันมาทีเดียวเลยไงมันก็ตูมขึ้นมา
19: แล้วเชิญไปออกเชิญไปออก
0: เชิญไปออกแล้วก็ยูโร PPTV ก็โทรมาตามจากนั้นก็มาพรีเมียร์ลีกทูวิชั่นเขาผ่านทางแจ็คกี้มาแล้วก็ไปแล้วก็วิธีเดิมนี่แหละเพราะเราจะไม่มาอารัมภบทนู่นนี่นั่นถามว่าคุยเรื่องอะไรวันนี้ประเด็นปุ๊บปั๊บเข้ามาแล้วก็
19: ล้อเลย
15: ล้อหน่อไม
0: ้แล้วเราไม่ต้องมี
15: ไม่ต้องมีสคริปต์อะไรเลย
0: หรือว่าสถิติอะไ
15: ร
0: อยู่ในนี้หมดแล้ว
19: ใส่เลย
0: ไปเนี่ยเอาโทรศัพท์วางปั้งแล้วเราก็ใส่เลยคนมันก็งงเขาอย่างเชื่อไหมมีเด็กคนนึงผมไม่อยากเอ่ยชื่อ
15: ครับ
0: มันไม่เคยทำรายการทีวีนะผมทำมาวิเคราะห์กับมันมันก็ตื่นเต้นมันเตรียมมาแบบ
19: โอ้เป็นปึก
0: โอ้ยเพี้ยแม่งมึงสอบนั่นแหละแม่งก็จะคุยแต่สถิติผมก็เห็นแล้วผมก็ไม่ได้สนใจผมก็คุยวิเคราะห์เพราะเราเห็นมาแล้วไงทุกเกมนี่ไงมันเอาผมไม่ด่านะบอกซัมเมอร์ฮิลแม่งโคตรกากเลยข้อมูลไม่มีนู่นนี่นั่นเลย
15: ไปด่า
19: โคตรกาก
0: แล้วมึงด่าด้วยแม่งไปด่ารับหลังคือมันไปเข้า DM ของน้องๆผมในสังกีฬาแล้วก็คนอื่นที่ก็อยู่ในวงการน่ะ
19: รู้ไ
0: หมเรารู้จักผม
19: ซวยแล
0: ้วว่าอะไรของมึงเนี่ยทั้งที่ผมเจอมันเนี่ยมันพี่ทุกวันที
15: ่ครับน้องปกติ
0: คือเราทั้งหลายพวกเราอยากจะบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าคุณเชี่ยวชาญสเปเชียลิสต์เนี่ยบางครั้งสถิติแม่งไม่ได้ช่วยอะไรเลย
19: เขียนตัวย่อได้ไหมเหมือนรายการแฉเขียนตัวย่อ
15: จอดอนไหมจอดอนไหมจอดอน
19: เจ๊ดำหรือเปล่าน
0: ั้นคือเล่าให้ฟังนั่นก็คือจากนั้นจุดเริ่มต้นมันก็มาเรื่อยๆทีนี้ด้วยความที่เราเป็นคนสบายๆง่ายๆหน้าตาจะแบบมีธุระแต่ว่าเวลาคุยแล้วก็
15: ใช่ใช่ใช
19: ่ตามีธุระ
0: ตามีธุระแต่เราคุยได้ทุกคนรุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นอะไรก็แต่ต่างคนต่างให้เกียรติกันน่ะสบายบางคนบอกผมทำงานเหมือนเป็นหนี้เยอะผมอยากจะบอกว่าไอ้เชี่ยมึงมีงานให้ทำอ่ะดี
19: ใช่ใช่เขาตามไปเราก็ไป
0: แล้วเขาตามเราไปหมดคือเราไม่ได้แบบโอ้โหนู่นนี่แต่เรามีความรู้สึกว่าคนที่เขาอยากได้เราอะแล้วเราไม่ไปเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่ดีนะเราก็ไปทุกที่ทุกทางไปหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นว่า
15: เดี๋ยว
0: น
15: ี้
0: เห็นผมอยู่ในฟีดตลอดเวลาอะไรเง
15: ี้
0: ยด้วยความที่เราไปพอเรารู้จักคนนี้คนนั้นคนนี้เขาก็พี่ไปผมหน่อยดิมันก็เลยกลายเป็นแบบที่เห็น
19: ถามเจครับความยากของการเป็นอินฟูบอลอันนี้ที่สุด
11: ที่เจ๊คิดคืออะไร
17: ความยากที่สุดเจ๊ว่าเป็นเรื่องของสภาพจิตใจมากกว่า
11: เออเนี่ย
17: ตอนนี้นะ
11: มันต้องโดนอยู่แล้ว
17: เพราะว่าชาวเน็ตเอง
11: ได้แรงเหลือเกินอ่ะ
15: เจ
11: ๊
15: โดนแขวนบ่อยด้วย
17: โดนบ่อยโดนบ่อยมากแต่ว่าพี่ๆจะสังเกตว่าเจ๊จะไม่ค่อยตอบโต้อะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเพราะว่าสิ่งนี้มันต้องโหมัน
15: ต้องแข็งอ่ะ
17: เออจิตต้องแข็งใจต้องแข็งแล้วก็ต้องพยายามมองข้ามเรื่องพวกนี้ให้ได้เพราะว่าเราอยู่ในสิ่งที่เรารักเนี่ยบางทีมันดีที่สุดแล้วนะหลายคนทำงานเหนื่อยชิบเป๋งเลยงานกูไม่ได้รักแต่กูต้องทำเพราะมันจำเป็นแต่เราเนี่ยโอ้แม่ได้อยู่ในความรักฟุตบอลในกีฬาได้พูดคุยเจอพี่ๆน้องๆเนี่ยเฮ้ยมันแฮปปี้เพราะไอ้เรื่องนั้นเป็นเรื่องเล็กต้องก้าวข้ามไม่ได้สิ่งนี้สำคัญที่สุดในมุมเจ๊ณวันนี้นะไม่ใช่วันที่เริ่มต้นแต่วันที่เริ่มต้นเนี่ยมันคือเรื่องของการทำงานหนักความสม่ำเสมอแล้วก็
11: ลงคลิปลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
15: เจ๊ลงถี่มาก
17: ลงถี
15: ่เช้าก็มาแล้วอะ
17: คือเราจะฟิกเลยว่าถ้าไม่เมาแฮงจนไม่ไหวอ่ะต้องลง
15: ถ้าวันไหนแฮงจะ9โมง10โมง
11: มีเวลา
15: เราก็จะออกตัว
17: เราก็บอกแล้ว9โมงต้องมากไม่ต้องมากเราบอกแล้วเราคุยว่าเราไม่ได้หรอกก็ช่วงแรกจะเป็นเรื่องพวกวินัยในการทำงานแต่พอพ้นจุดหนึ่งที่โอเคเราเริ่มจะผ่อนคลายกับสิ่งนี้แหละรู้สึกว่าโอเคมันมีแผนประจำละอย่างที่บอกอีหอยหลอดเนี่ยเราเซอร์วิสเขาเต็มที่เลยเราก็จะมาห่วงเรื่องของสภาพจิตใจตัวเองและทีมงานแล้วเพราะวันนี้ทีมงานก็จะโดนไปด้วยแบบตัดอะไรอย่างนี้ไม่ทำเข้ามาฮ่าๆมึงไปตัดเราบอกอย่าไปทีเรียนนะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบคุณต้องเจอ
15: ก็แปลว่าคนดูเยอะ
17: ถูกต้องแปลว่าเราก็มองแง่โลกสวยเอ้ยเราแมสแล้วเว้ยเราแมสแล้วเว้ยคนเริ่มเห็นเราแล้วเริ่มมีฟีดแบ็กอะไรเงี้ยก็ต้องก็ห่วงเรื่องนี้เรื่องเดียวถ้าใครที่จะทำตรงนี้ตอนนี้นะโอ้โหรุนแรงมากแฟนฟุตบอลบางทีทีมเดียวกัน
11: มัน
17: ท
11: ีมเดียวกันเนี่ยมาแล้ว
17: ยูไนเต็ดเจ๊เคยเจอถึงขั้นว่าคอมเมนต์มาเราสับพยอกอยู่นะแต่เขาไม่เข้าใจเขาบอกว่ามึงด่าแมนยูขนาดเนี้ยมึงเชียร์จริงเปล่าเนี่ยหรือมึงหาแดกกับแมนยูซึ่งอูไม่เชียร์ตรงไหนก่อนตรงนี
15: ้ชื่อช่วงก็สับพยอกอยู่แล้วชื่อช่วงก็บอก
11: ยิ่งเชียร์เราจะยิ่งด่าบาง
17: ทีใช่เพราะเรารักมันมากแต่ว่าวิธีการของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนเขารักมากเขาผิดหวังเขาก็ให้กำลังใจบางคนก็ขอเน็บแนมสับพยอกบางคนก็ด่าเลยบางคนไม่พูดมันก็แล้วแต่ก็เป็นวิธีการทำงาน
15: ทำมาจนถึงตรงนี้หลายคนอยากรู้แล้วว่าแล้วรายได้ล่ะเป็นยังไงบ้าง
11: เขาจะเอามาเลี้ยงตัวได้ไหมอะไรเงี้ย
17: ถ้าคุณถึงจุดหนึ่งคือตอนนี้เราก็เห็นพี่เอเจนซี่หรือใครที่ติดต่อมาเขาก็จะมีคำว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์แมคโครอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้หมายถึงว่าไปอยู่รายการสดนะ
15: รุ่นใหญ่รุ่นเล็ก
17: อเมริกาเขาจะมี
11: ระดับ
17: มีแรงของเขาอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกตรงว่าถ้าเป็นไมโครหรือเป็นรุ่นเล็กที
15: ่เพิ่งเริ่มต้น
17: ไม่ถึงแสน follower เงี้ยแอบยากนะณวันนี้นะ
15: เพราะมันเยอะมากเนาะตอนน
17: ี้เยอะมากพี่โบมันเยอะแบบคือเป็นพันๆช่องนะที่อยู่ในแรงเนี้ยแล้วนึกสภาพเค้กมีก้อนเดิมเท่าเดิมอันนี้ถูกต้องแล้วตอนนี้มันกลายเป็นว่าเป็นการคอลแลบเป็นการบาร์เทอร์กันแล้วอย่างนี้ซึ่งก็อยู่ที่ว่าคุณจะสัมปทานยังไงเนาะแต่ถ้ามันพ้นคุณถูกชูดขึ้นไปพ้นตรงนั้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแหละทีนี้คุณก็จะไปปวดหัวกับเรื่องของการจัดการคอนเทนต์ให้ถูกใจลูกค้าการแก้งานการใดๆอะไรมันก็จะเป็น
15: การยืนระยะและ
17: แต่ถ้าถามเจ๊อะเจ๊โชคดีว่าโอเคละวันแรกที่เข้ามามีพ่อลบเขาสนับสนุนมีFC ออนไลน์สนับสนุนต่อยอดมาเรื่อยมันเลยทำให้มันไปได้แต่มันไปก็แบบคลุกคลักหน่อยนะ
15: การตามชีวิตพ่อวันลบนี่ช่วยได้จริงหรือเปล่าเรื่องนี้พอเคยได้ยินมา
17: ลองถามเม้งด
15: ูไม่ทุกคนอะว่าให้พ่อมันลบก่อนเลยด้วยกันเออแต่ช่วงแรกๆก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกๆที่สนับสนุนเจน
11: มันทำให้เราออกตัวได้แบบ
17: ใช่ไห
11: มครับอย่างแรกตัวแบบ
17: คือมันเป็นอะไรที่แบบสมมติเลสเซว่าเรามีลูกน้อง2คนครับฟิกคอร์สคุณต้องมีละ 3-4 หมื่นเดือนนึงแต่ตรงนี้ถ้าเกิดคุณมีคนมาซัพพอร์ตตรงนี้มันช่วยได้เยอะเอาตัวเองอ่ะไปรับงานนอกพยายามพุชในด้านอื่นพยายามทำคอนเทนต์เหมือนที่พี่โบบอกอ่ะให้ลงถี่มาก 9:00 นวันนึงเนี่ยเช้า 9:00 น 6:00 นมึงเจอกูอีกแน่ใช่มันต้องเอาตรงนั้นน่ะเพื่อที่ว่ามันไปแตะคอนดิชั่นที่จะรับรายได้จาก YouTube ได้มันก็จะได้เงินจาก YouTube มาอีกก้อนหนึ่งที่แบบมันสามารถมาหมุนเวียนอะไรตรงนี้ได้ก็ถามว่าอยู่ได้ไหมในช่วงแรกอยู่ได้แต่มันก็เดือนชนเดือนแต่พอมาเป็นช่วงนี้ปุ๊บก็เหมือนเดิมเดือนชนเดือน
11: ดีขึ้น
15: ดีขึ้นดีขึ้นเริ่มมีคอนดิชั่น
17: ดีขึ้นหน่อยดีขึ้นหน่อยแต่ว่ายังคงต้องทำงานหนักเหมือนเดิมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันประมาทไม่ได้มัน
15: เพราะเราซื้อสปอนเยอะด้วยไงมันเราใช้เยอะเราใช้เยอะด้วย
17: มันช่วยไม่ได
11: ้เลี้ยงผู้ชายด้วย
17: เล่นซี
11: เล่น
17: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรามาถึงวันนี้ก็ก ก็ยังโชคดีที่มันมาได้แต่ถามว่ามันจะสบายแบบโอ้โหไฮโซโบใหญ่ไม่ใช่แต่ว่ามันก็ไม่ลำบากเหมือนแต่ก่อน
19: ครับพี่เม้งครับถ้าคนที่อยากมาทำอาชีพนี้พี่เม้งอยากแนะนำอะไรครับ
0: ผมแนะนำอย่างแรกเลยตัวตนก่อนคุณอย่าไปเหมือนใครคุณเห็นเขาทำดีแนวนี้เนี่ยแล้วคุณไปตามเขาคุณก๊อปเขาเนี่ยของก๊อปไม่มีทางเหมือนของจริงสุดท้ายคุณต้องเป็นตัวตนของตัวคุณเองบางทีคุณตามเขาไปเนี่ยอยู่ได้3เดือน5เดือนพอมันซาลงเนี่ยแล้วคุณจะไปไหนต
19: ่อ
0: แล้วของเขาก็ซาคุณก็ซาทีนี้มันอยู่ที่คุณแล้วแต่ถ้าคุณทำอะไรเป็นตัวคุณเนี่ยพอเขาเห็นหน้าคุณเขาจะรู้เลยว่าเอ้ยใช่แล้ว
19: ทางนี
0: ้แบบนี้แนวนี้เขาจะไปต่อคุณมันอาจจะซาลงน้อยลงแต่มันจะมี
19: กลุ่ม
0: คอมมูนคุณเนี่ยมีแข็งแกร่งอยู่แล้ววันดีคืนดีเกิดมันกลับมาอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะไปต่อได้อีกแต่ถ้าคุณไม่มีหลักเลยไม่มีตัวตน
15: ครับ
0: อย่างงู้นทีอย่างนี้ทีเนี่ยคนดูเขารู้แล้วเขาจะไม่ตามคุณแล้ว
15: จับ
0: เขาจะรู้ว่าคุณไปมามันเหมือนกับมันเหมือนคนฟังเพลงอ่ะกูชอบแนวนี้ว่ะแต่แนวอื่นก็ได้แต่ถ้าแนวเนี้ยเดี๋ยวเจอกัน
19: ม
0: ือปรับมันก็จะอยู่ตรงนี้สักวันนึงแนวนี้หรือเพลงนี้มันกลับมาอีกหรืออะไรเนี่ยมันเหมือนแฟชั่นเกงยีนขาบานขาเดฟขาอะไรเนี่ยมันจะไม่มีวันตายแต่ว่าคุณต้องมีตัวตนนะผมบอกเลยว่าต่อให้คุณเพิ่งเริ่มวันนี
19: ้
0: คุณก็เป็นได้แต่คุณต้องมีตัวตนและเป็นสเปเชียลิสต์คืออย่างใดอย่างหนึ่งคุณต้องเก่งเนี่ยคุณจะเป็นหลายอย่างแต่คุณไม่เก่งสักอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได
15: ้ครับ
0: คุณเก่งอยู่อย่างสองอย่างแค่นี้คุณอยู่ได
15: ้แต่ทุกคนก็ไม่ได้เรียนมาโดยตรงไงก็คือมีแค่ความรักฟุตบอลศึกษาเองอย่างน้อยไม่ต้องรู้จริงก่อนเน
0: า
15: ะ
0: คือให้คุณต้องมีความรู้เชิงลึกก่อนแล้วคุณอาจจะเริ่มจากคุณเชียร์แมนยูคุณต้องรู้แล้วแมนยูที่ผ่านมาเป็นยังไงฟุตบอลอังกฤษเป็นยังไงอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นข้อมูลเชิงลึกเวลาคุณทำอยู่เนี่ยปีสองปีแรกเนี่ยมันไม่ตันหรอกเพราะมันของใหม
19: ่
0: แต่พอคุณอยู่ไปสักพักนึงเน
19: ี่
0: ยมันจะต้องมีอันหลังกลับมาแล้วมันจะใช้ความประสบการณ์แล้ว
15: เพราะผมมาตามเพจฟุตบอลเยอะมากแล้วผมรู้สึกว่าข้อมูลอ่ะทุกที่ให้ได้เหมือนกันหมดอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้สื่อเหมือนเท่ากันแต่ว่าผมชอบฟังคนที่รู้จริงและเล่าประสบการณ์แบบที่ไปเจอมาอะไรเงี้ยซึ่งมันหาไม่ได้พวกเนี้ยเป็นเรื่องเล่า
0: คืออย่างยกตัวอย่างอย่างตอนที่เขาบูมโซชากันเนี่ย
19: ม
0: ีผมเนี่ยแหละผมไม่ชอบไงผมว่าไม่ใช่อ่ะจนไม่มีที่ยืน
19: อ
0: ่ะเพราะว่าผมก็บอกว่าไม่ใช
15: ่
0: มันก็ถล่มเลยเพราะเขาโซชาเนี่ยมันคือตำนาน
15: ใช
0: ่โดนไม่ได้เลยอ่ะ
19: อ
0: ย่าว่าจะด่าเลยสกิดไม่ได้เลยแต่เรามองแล้วมันไม่ใช
19: ่
0: ผมพูดแม้กระทั่งว่าเป็นโค้ชฝึกงานหมายถึงว่าระดับความสามารถคนแม่งก็มาด่าผมว่าเขาไม่ได้โค้ชฝึกงานเขาเคยเป็นโค้ชทีมโมทีมอะไรแต่นั้นเรารู
19: ้รู้อันนั้นรู้
0: กูไม่รู้ได้ยังไง
19: อันนั้นรู้
0: เราสื่อให้เห็นว่าทำไมผมถึงบอกว่าไม่ผ่านผมบอกว่าวิธีการลูกเล่นแท็กติกเนี่ยเขาน้อยมากนะเขามีแต่เหมือนเซอร์เล็กอ่ะคุยกันซะมากกว่
19: าเป็นแนวแบบว่า
17: ใช้แบบ
19: โม
17: ดิเว
19: ตโมดิเวตโมดิเวต
0: แล้วสุดท้ายเนี่ยเขาเอาไม่อยู่ไงไอการคุยของเขาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเด็กแม่งมันลามเป็นขี้กากมันไม่ฟังแล้วอ่ะเขาออกไปยืนชี้ที่สนามอ่ะไอลินการมึงจะเล่นไหมไม่เล่นออกมาผมว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยคุณเป็นโค้ชแต่ว่าเด็กไม่ฟัง
19: ใช่
0: แล้ววันที่หนักสุดก็คือหลังจากแพ้ลิเวอร์พูลหรือไงอ
19: ่
0: ะแล้วไปต่อที่สนามอ่ะเซอร์เล็กพาโซชาไปเหมือนไปบอกว่าพวกมึงเนี่ยนะนู่นนี่นั่น
17: นี่ลูกกูนะ
0: อะไรเงี้ยผมใช้คำว่าอะไรไหมโอ้ตายแล้วเซอร์เล็กอุ้มโซชาเข้าสเอลไปที่สนามซ้อมผมบอกจบแล้ว
19: จบแล้ว
0: แล้วผมคือคุณหมดความชอบธรรมแล้วคุณเอาไม่อยู่แล้วไม่นานก็ไปคือตรงนี้มันไม่ใช่ด้วยอคติหรืออะไรถามว่าเราเชียร์แมนยูโซชามันคือตำนานเราก็ชอบมันแต่ว่าต้องแยกไงตำนานส่วนตำนานชีวิตปัจจุบันเหมือนที่เขาชอบบอกว่าอะไรนะความหลังเนี่ยไปคุยวงแก๊กฮวยไอ้ความหลังความอะไรของคุณเนี่ยมันสู้กันตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณไม่ผ่านคุณเป็นตำนานแต่ว่าคุณเป็นโค้ชคุณไม่ผ่านวันนั้นคุณไม่ดีพอ
15: ฝีมือก็อีกเรื
0: ่
15: อง
0: นั่นเองก็เนี่ยคือสุดท้ายอ่ะคุณมองแล้วคุณต้องไปให้ตลอดใช่ไม่ใช่
19: ครับ
0: มันก็
19: ชัดเจนกับตัวเองโอเคสุดท้ายครับ
15: ครับ
19: เจ๊ดำคร
17: ับ
19: ฝากบอกหน่อยสำหรับคนที
15: ่
19: ชอบในกีฬาฟุตบอลแล้วก็คิดว่าเอออยากอยู่ในสายเนี้ย
17: จ้ะคือจริงๆมันทุกแขนงเนาะมันต้องทำงานหนักมันต้องรู้ให้ลึกรู้ให้จริงยุคเนี้ยเป็นยุคที่จะดำดีใจมากเลยที่ทุกคน
19: อ
17: ่ะสามารถแสดงออก ในทิศทางของตัวเองได
19: ้
17: คุณจะเป็นอะไรคุณอยากทำอะไรมันมีโน้ตฮาว
19: ม
17: ีช่องทางมีขั้นบันไดให้คุณหมดมีช็อตคัทมีทางลัดให้คุณหมดเลยเพราะนั้น ลุยเลยอย่ามัวแต่คิดเพราะเมื่อไหร่ที่คุณคิดอย่างเดียวเนี่ย 0% ความเป็นไปได้แต่ถ้าคุณลงมือทำมันคือ 50-50 ได้กับไม่ได้แล้วคุณจะรู้เองว่าถ้าไม่ได้แล้วยังไงต
15: ่อ
17: ถ้าได้แล้วยังไงต่อเพราะฉะนั้นถ้าใครมาถามจะบอกว่าลงมือเลยบางคนจะชอบมีข้ออ้างไม่พร้
15: อม
17: มันไม่รู้จริงต้องศึกษาเพิ่มเมื่อไหร่คุณจะได้ทำเมื่อไหร่คุณจะได้ทำลงมือเลย
15: ยากทุกยุคเลยเน
17: า
15: ะ
17: ถูกต้องที่ว่าหนุ่มยุคเขาไม่ยากกว่าหรอกจะเอาง่ายว่าคำเนี้ยถ้าไม่สมัยนี้คืออะไรกดปุ๊บปุ๊บแม่งบอกแล้วคำนี้แปลว่าอะไรเมื่อก่อนหาดิกหาในดิกแล้วกว่าจะหาเจอเสร็จต้องไปรีเช็คอีกใช่ไม่ใช่เพราะนั้น
15: นี้กดทรานสเลทจบ
0: เอาง่ายๆนะตอนเนี้ยแค่เราพูดเข้าไปอ่ะเซอร์เล็กเฟอร์กูสันแท็กติกอะไรยังไงโอ้โห
11: มาแล
0: ้
11: ว
0: เมื่อก่อนเราก็ดูนั่งดู
17: แก
0: อดีต
17: แกเป็นเดือน
0: อะไรบ้างเป็นยังไงมาเดี๋ยวนี้เหรอ AI มาหมดแล้ว
15: ใช่เออแล้วยุค AI มันมีผลดีหรือไม่ดียังไงบ้าง
0: มีนะครับแต่ว่าอย่าไปแบบทั้งหมดเลยเอาเป็นไกด์ไลน์พอเพราะว่ามันดิบมากมันเป็นแบบมันเป็นความรู้ที่มันดิบมันไม่มีประสบการณ์จงคุณเอามาเป็นหลักเป็นไกด์ไลน์นี่เป็นโครงได้แต่อย่าก๊อปมาทั้งดุ้นมันต้องเป็นตัวตนคุณเนี่ยบางทีคุณดูเนี่ยเอ้ยใช่ว่ะแต่ตรงนี้มันแข็งไปนะมันอะไรเนี่ยคุณอาจจะเอามุมมองคุณที่คุณเคยเห็นหรือคุณเคยเล่นมาคุณก็ใส่อย่างเงี้ยได้เอาเป็นไกด์ไลน์ได้แต่ไม่ใช่ว่าก๊อปแล้วมาแปะเลยเงี้ยคนอ่านเขาก็รู
17: ้ใช่ซึ่งถ้าเป็นพี่โบพี่เผือกรู้อยู่แล้วคุณดูบอลมาคุณจะรู้ว่าเนี่ยไ
15: หมหนึ่งภาษามันไม่ใช่อ่ะ
17: มันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ที่เราเคยเจอ
15: ครับครับครับอ่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้เจ๊ฝากช่องทางหน่อย
19: หรือโปรเจกต์ใหม่ๆจะมีทำอะไรไหมอะไรอย่าง
17: นี้นี่แหละก็คือหลังจากรายการเนี้ยจะมีรายการใหม่กับจ่าเม้งในช่องตัวเองเป็นไลฟ์สดทุกวันจันทร์3:30ชื่อเจ๊จ๋ามาเว้ย
11: เจ๊จ๋าเจ๊จ๋า
17: เจ๊จ๋ามาเว้ย
18: ไม่ลืมติ่มอะไรใช่ไหม
17: ไม่เขาไม่ให้ใช
16: ้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
20: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา22:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัสเงินสะพัด1.06 แสนล้านช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรายย่อยสักครู่กลับมาติดตามครับ
21: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
22: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
21: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
23: เสียวฟันอะ
24: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: เงินสะพัด 106,000 ล้านบาทไทยช่วยไทยพลัสร้านค้ารวม 1,900,000 รายรัฐบาลเดินหน้าจากกระตุ้นเศรษฐกิจรายย่อยสู่เติมทุนลดต้นทุนแก้หนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นางสาวรัชดาธนาดีเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 106,000 ล้านบาทข้อมูลณวันที่9สิงหาคมมียอดใช้จ่ายรวมประมาณ 106,630 ล้านบาทจากผู้ได้รับสิทธิ์ราว26ล้านรายและมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 1,99,000 ร้านค้าสะท้อนการกระจายกำลังซื้อไปยังร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากในวงกว้างโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ไม่ใช่มาตรการโดดๆแต่เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องรัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งด้วยล่าสุดโดยผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนทั่วประเทศเข้าถึงเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสมนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ในส่วนเกษตรกรรัฐบาลผลักดันโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งของธกส.วงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลาโครงการ3ปีและสำหรับภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME รัฐบาลเดินหน้ามาตรการ SME Credit Boost เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อควบคู่กับปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อผู้ประกอบการที่มีภาระหนี้ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้และกลับมาดำเนินธุรกิจได้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: กรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้บริการ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องฟรีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เริ่มศุกร์ที่21สิงหาคมนี้คุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
5: นายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่ากรมทางหลวงได้มีความพร้อมที่จะเปิดทดลองให้บริการโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือมอเตอร์เวย์ M6 ในช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและรองรับปริมาณการจราจรในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โดยจะเปิดใช้เส้นทางในทุกวันศุกร์เวลา 12:00 นต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์เวลา 24:00โดยเริ่มตั้งแต่ศุกร์ที่21สิงหาคม2569เป็นต้นไปและจะดำเนินการในรูปแบบดังกล่าวเป็นประจำทุกสัปดาห์ไปจนถึงในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่2570ซึ่งกรมทางหลวงได้ตั้งเป้าที่จะเปิดทดลองให้ใช้เส้นทางฟรีตลอดทุกสายตลอด24ชั่วโมงในระยะต่อไปการเปิดทดลองให้บริการ M6 ในช่วงบางปะอินปากช่องครั้งนี้เป็นการเปิดใช้เส้นทาง M6 เพิ่มเติมจากช่วงปากช่องทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาที่ได้เริ่มทดลองใช้บริการฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงมาตั้งแต่ปลายปี2566โดยจะยังเปิดให้ใช้เส้นทางได้ทุกวันตามปกติแต่จะปิดทางเข้าออก M6 ที่เปิดใช้ชั่วคราวในช่วงกม65ถนนมิตรภาพใกล้กับศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนครชัยบุรีให้ไปใช้ด่านปากช่องตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569เวลาเที่ยงเป็นต้นไปพร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางหรือแจ้งเหตุด่วนฉุกเฉินบนทางหลวงได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงทิศปรีสายสว่างแรง
6: ขับรถมีน้ำใจคำนึงถึงความปลอดภัยให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทาง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM News
11: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
12: EFM News EFM News
13: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
1: EFM playlist of the week.
2: New entry.
3: Number 14. จะปล่อยเธอไปไม่ว่ายังไง
4: นาฬิกาสายโบกี้ไลออน
5: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พีทที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ทุกความเจ็บปวดล้วนทำให้เราเติบโต
7: EFM Playlist Non-Stop
8: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

3ใน16แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท่องมาฟรีชฟรีชมันเข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้วหัวเราะเฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกถ้าแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนเกรงในทรายโอ้ยคนสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นสัตว์เท่ากับ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
0: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้าก
1: ินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
2: กินนอสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
4: อังคารคลุมโปง
5: ที่บ้านนะครับจะมีสวนยางที่พ่อปลูกไว้พอดีว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่พ่อแม่ผมต้องไปทําธุระต้องจ้างวานคนไปเฝ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็ต้องไปออกไปหากินจับกบจับอื่นแต่ว่าจังหวะที่ก้าวลงจากอย่างนาเขาเห็นดวงไฟเป็นสีส้มๆนวลๆแต่สิ่งที่แปลกตาไปครับเขาไปเจอเป็นซากกบที่เหมือนโดนกัดขากัดหัวไปแล้วจังหวะที่เขาส่องไฟไปในช่องสวนยางอะครับเขาเห็นเป็นเหมือนเขาเห็นหน้าอะไรบางอย่างครับที่อยู่ตรงหน้าเขาหน้าตรงนั้นเป็นหน้าเหมือนคนแก่ลอยมาเป็นคนควันนะครับแล้วก็หน้าตรงนั้นนะครับพูดกับเขาเอากบกูไปทำไมกูกินยังไม่หมดเลย
6: ว้าว
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: เส้นชัยไม่ได้อยู่แค่ปลายทางแต่อยู่ในทุกก้าวที่เราเดิน
11: EFM Playlist Non-Stop
8: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: เอาวันนี้เราอยู่กับแม็กกี้บาร์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดี
3: ครับ
4: สวัสดีแม่สวัสดี
2: ภารกิจของคุณก็คือภารกิจสัญญาเราจะให้คุณเกี่ยวก้อยอีกฝ่ายแล้วพูดว่าอยากจะเป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีให้กับอีกฝ่ายยังไงบ้าง
3: สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีครับจะซัพพอร์ตพี่แม็กทุกเรื่องเราจะสุขภาพดีไปด้วยกันจะไม่ไปไหนสัญญาว่าจะอยู่กับพี่ไปเสม
5: อ
3: สัญญาว่าจะเป็นน้องที่ดีของพี่แม็กตลอดไปครับ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกาครับความหมายลึกซึ้งเหตุผลที่โมซาลาสวมเสื้อหมายเลข61เดินทางไปที่ Trabzonspor แฟนฟุตบอลคุ้นเคยกับภาพของโมฮัมเหม็ดซาลาห์ที่สวมเสื้อหมายเลข11กับลิเวอร์พูลและหมายเลข10ในทีมชาติอียิปต์โดยดังนั้นการที่ดาวยิงชาวอียิปต์จะสวมเสื้อหมายเลข61ระหว่างเดินทางไปยังเมือง Trabzon ประเทศตุรกีจึงสร้างความสงสัยให้กับคอบอลลูกหนังไม่น้อยโดยซุปเปอร์สตาร์วัย34ปีตัดสินใจย้ายมาเล่นกับ Trabzonspor ทีมชั้นนำแห่งศึกซุปเปอร์ลีกตุรกีแบบฟรีเอเจนต์ในช่วงซัมเมอร์นี้พร้อมกับจดประกาศสัญญาเป็นเวลา2ปีเป็นการเริ่มต้นความท้าทายใหม่หลังยุติเส้นทาง9ปีกับหงส์แดงลิเวอร์พูลโดยความหมายนั้นคือเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับการย้ายมาค้าแข่งตัวทรับซอนสปอร์คือหมายเลขเสื้อของบังโมเมื่อเขาเลือกที่จะสวมเสื้อเบอร์61ซึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะหมายเลขนี้มีความหมายทางวัฒนธรรมอย่างมากสำหรับเมืองทรับซอนโดยรหัสทะเบียนจังหวัดของหมายเลขนี้คือ61เป็นจังหวัดของเมืองทรับซอนที่ปรากฏอยู่บนป้ายทะเบียนรถยนต์ในตุรกีและทำเนียมบนอัศจรรย์ความเชื่อมโยงกับหมายเลข61ไม่ได้ปรากฏเฉพาะในเรื่องสัญลักษณ์ของเมืองเท่านั้นแต่ยังถูกนำมาใช้ในวันแข่งอีกด้วยโดยเมื่อแข่งขันดำเนินเข้าสู่นาทีที่61แฟนบอลทรับซอนสปอร์บนอัศจรรย์จะร่วมกันสร้างสีสันร้องเพลงจุดพลุและแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในตัวเลขที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองรวมไปถึงชาวทรับซอนหมายเลข61ไม่ได้เป็นเพียงรหัสพื้นที่แต่เป็นสัญลักษณ์ของตัวตนความภาคภูมิใจและความผูกพันของผู้คนในเมืองที่ทำให้ช่วงเวลานาทีที่61กลายเป็นหนึ่งในธรรมเนียมที่โดดเด่นของแฟนบอลทรับซอนสปอร์หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
6: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ทุกความพยายามมีค่าแม้ผลลัพธ์จะยังไม่มาก็ตาม
10: Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist Non-Stop
6: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: ลองเขียนความสุขในวันนี้ลงกระดาษช่วยเติมความสุขอีกหนึ่งอย่างให้ตัวเองได้ด้วย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินอินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
1: ฮะอินอะไรนะ
0: Innobic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2
3: 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ลืม
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไบรท์มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: ลูกของเราน้องอายุ5ขวบค่ะลูกเราเนี่ยเป็นนักเรียนในคลับแบดมินตันลูกก็เล่าว่าเขาอะโดนโค้ชดึงกางเกงเห็นก้นเห็นอวัยวะเพศอะค่ะแล้วก็ไปแจ้งความเอาใบแจ้งความไปขอดูวิดีโอเราไม่เห็นเหตุการณ์นะคะมุมกล้องที่สนามมันฉายไม่ถึงก็ทำอะไรไม่ได้อะค่ะคิดว่าก็คงสุดแค่นี้อะค่ะแต่เราอะเราไม่รู้ว่าเราที่ทำอยู่มันพอหรือยัง
4: เชื่อว่ายังมีคนที่ฟังแล้วคิดว่ามันก็เล่นกันมาแบบนี้อย่างเงี้ยเอาจริงๆถ้าเราดูกันดีๆมันไม่
5: ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
4: ถ้าสงสัยว่าตัวเองปกป้องลูกได้มากพอแล้วหรือยังผมว่าการปกป้องที่ดีที่สุดคือเอาเขาออกมาเขารู้สึกว่าคุณแม่เขาช่วยเขาเต็มที่ผมว่าอันเนี้ยเคลียร์หมดละ
6: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
8: และกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist Non-Stop
11: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 1 2 1 2 3

EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย EFM

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อกรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ำและชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อกรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ Thai Ticket Major
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานะครับบาร์ซ่าเปิดศึกแย่งเล็งปาดหน้าเรอัลมาดริดคว้าโรดรีจากแมนซิตี้หลังนักเตะสนคืนเวทีลาลิก้าโดยโกลรายงานว่าบาร์เซโลน่าตกเป็นข่าวเตรียมเปิดเกมแย่งตัวโรดรีกองกลางคนสำคัญของแมนซิตี้ตัดหน้าเรอัลมาดริดโดยรายงานดังกล่าวแห่งทีมแคว้นกาตาลันนั้นเริ่มพูดคุยกับตัวแทนของนักเตะในการสำรวจความเป็นไปได้ในการดึงตัวกลับมาค้าแข้งในลาลิก้าสเปนโดยอ้างอิงจาก The Athletics โดยระบุว่าบาร์เซโลน่าได้เปิดการเจรจาเบื้องต้นกับทีมงานของโรดรีโดยเพื่อหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านกีฬาและการเงินหากมีการย้ายทีมมายังถิ่นคัมนูโดยปัจจัยที่อาจดึงดูดในมิดฟิลด์วัย30ปีคือโอกาสได้กลับมาร่วมงานกับเพื่อนร่วมทีมชาติสเปนหลายรายไม่ว่าจะเป็นลามินยามาลเปรี่กาบีซึ่งต่างค้าแข่งอยู่กับบาซ่าหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
6: สิ่งที่กำลังจะมาถึงย่อมดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วแน่นอน

0: สวัสดีวันอังคารอย่าปล่อยให้ความกลัวมาหยุดคุณจากการพัฒนาตัวเองทุกการเรียนรู้จะทำให้คุณเติบโตเสมอนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกานะครับลิเวอร์พูลสโมสรขวัญใจมหาชนแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวบิ๊กตอร์มูยอสโดยเป็นปีกดาวรุ่งชาวสเปนอย่างเป็นทางการหลังดึงตัวมาจากโอซาซูน่าในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์โดยหงแดงเดินเครื่องเร็วจัดการคว้าตัวมูยอสด้วยค่าตัว 34.5 ล้านปอนด์โดยนักเตะเซ็นสัญญายาว6ปีหลังประทับใจกับผลงานที่เล่นให้โอซาซูน่าด้วยการทำไป7ประตู5แอสซิสต์ในการลงสนามกับต้นสังกัด36เกมในฤดูกาลก่อนหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
8: โลกให้บทเรียนในแง่ร้ายเพื่อให้เรานั้นมองเห็นแง่ดี
9: Espiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน
3: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน
4: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา2รายการครับคริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสจากอัลนาเซอร์ออกมาโพสต์ภาพคลังรถสุดหรูของตัวเองผ่าน Instagram กับแคปชั่นว่าของเล่นของผมโดยล่าสุดเขาได้เผยภาพโรงรถของตัวเองที่เต็มไปด้วยซุปเปอร์คาร์สุดหรูมากมายโดยมีการเปิดเผยว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคอลเลกชันของเขาเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วเขามีรถหรูอยู่ในหลายประเทศรวมแล้วกว่า40คันโดยในภาพโรงรถที่โรนัลโดโพสต์ให้ทุกคนได้เห็นมีซุปเปอร์คาร์หรูหลายคันเช่น McLaren Speedtail ที่มีมูลค่า 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐ Ferrari Daytona SP3 มูลค่า 2.25 ล้านเหรียญสหรัฐ Bugatti Veyron ราว 1.9 ล้านเหรียญสหรัฐ Ferrari Monza SP1 มูลค่า 1.75 ล้านเหรียญสหรัฐรวมถึง Ferrari Purosangue ราว 400,000 เหรียญสหรัฐหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFN News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
7: EFN News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้องสปูน
10: EFN 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ลาลาลาลาลา
12: ลงมือทำดีกว่าบ่น

0: Kiss.
1: สวัสดีวันอังคารลดการดื่มน้ำหวานแล้วลองหันมาดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวของตัวเรานะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: กดติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกา ครับ Gemini Spark เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในไทยโดย AI Agent นี้จะทำงานอยู่เบื้องหลังตลอด24ชั่วโมงและอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณเพื่อช่วยจัดการงานที่ซับซ้อนและใช้เวลานานให้เรามีเวลากับสิ่งที่สำคัญที่สุดได้มากยิ่งขึ้นด้วย Gemini Spark คือ AI Agent ส่วนตัวที่พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณตลอด24ชั่วโมงโดยจะเปิดให้บริการสำหรับสมาชิก Google AI Proในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดย Gemini Spark จะทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาแม้คุณจะพับหน้าจอแล็ปท็อปหรือล็อกโทรศัพท์ก็ตามด้วยการทำงานบนระบบคลาวด์ที่ปลอดภัยของ Google ทำให้ Gemini Spark เชื่อมโยงเชื่อมต่อกับเครื่องมือ Google Workspace เช่น Gmail Google Docs และ Google Sheets ได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องตั้งค่าใดๆเพิ่มหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
5: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ทุกการเปลี่ยนแปลงจะพาเราไปเจอสิ่งที่เหมาะสมกว่าเสมอ
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4นาฬิกานี้ครับแชบี้อลองโซบริการทีมเชลซีเปิดใจหลังนำทัพสิงโตน้ำเงินครามพ่ายยูเวนตุสในเกมอุ่นเครื่องพรีซีซั่นโดยสำหรับเกมนี้อลองโซมีโอกาสใช้งานแดนนี่เวลเบกกองหน้ามากประสบการณ์ซึ่งเพิ่งย้ายมาร่วมทีมและมิโคลายมูดริกปีกทีมชาติยูเครนที่เพิ่งได้กลับมาลงสนามครั้งแรกในรอบกว่า20เดือนโดยนับตั้งแต่โดนโทษแบนของการแข่งขันโดยเป็นการใช้สารกระตุ้นและอลองโซยอมรับว่าลูกทีมของตนเริ่มต้นได้ดีแต่ไม่สามารถรักษาการควบคุมเกมเอาไว้ได้เมื่อการแข่งขันดำเนินไปผมคิดว่าเราเริ่มเกมได้อย่างค่อนข้างดีช่วง 30-35 นาทีแรกเราควบคุมเกมได้ดีและสร้างโอกาสทำประตูได้หลายครั้งแต่ในช่วงที่ไม่กี่นาทีก่อนจบครึ่งแรกก็คล้ายกับเกมในวันเสาร์ที่ผ่านมาเราเริ่มเสียการควบคุมโดยส่วนครึ่งหลังมีการเปลี่ยนตัวหลายคนทำให้เกมขาดความต่อเนื่องและไม่สามารถควบคุมจังหวะได้เหมือนเดิมทุกอย่างค่อนข้างนิ่งเพราะมีการสลับผู้เล่นหลายตำแหน่งแน่นอนนี่คือกระบวนการเตรียมทีมนักเตะทุกคนจำเป็นต้องได้ลงสนามเก็บนาทีการแข่งขันตอนนี้เรายังเลือกเกมอุ่นเครื่องอีก2เกมในการที่จะกลับไปที่ลอนดอนและในชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีซ Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
7: จงเฉลิมฉลองในทุกๆความสำเร็จไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ตาม

0: สวัสดีวันอังคารการเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะลองเริ่มจากอะไรเล็กๆที่ทำได้ในแต่ละวันเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มักเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเสมอ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives

0: ปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: อาหารแมวและสุนัขแคนิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กิน

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกระทรวงดีอียกระดับมาตรการหน่วยงานรัฐเตรียมชงครม.คุ้มครองข้อมูลประชาชนเร่งใช้ MFA เปลี่ยนข้อมูลล็อกอินแก้ปัญหาเชิงระบบระยะยาวสักครู่มาติดตามค่ะ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
10: เสียวฟันน่ะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
3: กระทรวงดีอีเตรียมเสนอครม.ยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์ภาครัฐบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านเจ้าหน้าที่กว่า300กรมพร้อมตรวจสอบกว่า 30,000 ระบบภายใน15วันปิดระบบเก่าที่เป็นช่องโหว่และเร่งใช้ MFA ป้องกันข้อมูลประชาชนรั่วไหลคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีเปิดเผยว่าในการประชุมครม.วันที่11สิงหาคมนี้กระทรวงดีอีร่วมกับสกมช.เตรียมเสนอมาตรการยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์ภาครัฐเพื่อออกเป็นมติบังคับใช้ทันทีโดยมาตรการสำคัญ3ด้านได้แก่การบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านหรือ Force Reset Password สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเพื่อป้องกันการนำข้อมูลบัญชีรั่วไหลไปสวมรอยการใช้งานมาตรการที่2คือ System Cleansing ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบระบบสารสนเทศกว่า 30,000 ระบบหากพบระบบเก่าระบบร้างหรือระบบที่ไม่ได้ใช้งานให้ปิดการเข้าถึงส่วนหลังบ้านอย่างถาวรภายใน15วันเนื่องจากแม้บางหน่วยงานปิดหน้าเว็บไซต์แล้วแต่ระบบหลังบ้านอาจยังเปิดอยู่และกลายเป็นช่องโหว่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้าถึงข้อมูลได้และมาตรการที่3คือการยกระดับการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยหรือ MFA ในระบบภาครัฐทั้งหมดโดยหน่วยงานที่ไม่ดำเนินการอาจมีมาตรการทางกฎหมายรวมถึงการนำผลการดำเนินงานไปพิจารณาเรื่อง KPI และงบประมาณโดยจากการรวบรวมข้อมูลพบว่าข้อมูลทั่วโลกมีข้อมูลผู้ใช้รหัสผ่านรั่วไหลสะสมกว่า 50,000 ล้านรายการขณะที่ประเทศไทยพบข้อมูลหลุดสะสมกว่า200ล้านรายการครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชนจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาร่วมกันอีกทั้งกระทรวงดีอีเตรียมเข้มงวดการกำกับดูแลผู้พัฒนาระบบหรือเอาท์ซอร์สรวมถึงการหารือกับทางกรมบัญชีกลางปรับปรุงเกณฑ์ TOR ด้านดิจิทัลให้มีการตรวจสอบระบบลงโทษที่ชัดเจนขึ้นมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: รถไฟฟ้า MRT 4สายชวนลูกๆพาคุณแม่ขึ้นรถไฟฟ้าได้ฟรีในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569คุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569และถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้ามหานครหรือรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายคือ MRT สายสีม่วง MRT สายสีน้ำเงินMRT สายสีเหลืองและ MRT สายสีชมพูโดยจัดกิจกรรมพิเศษยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายโดยคุณแม่ที่เดินทางมาพร้อมลูกในวันที่12สิงหาคม2569เพียงคุณลูกพาคุณแม่มาแสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารเพื่อรับคูปองหรือบัตรโดยสารรถไฟฟ้าได้ฟรีในทุกสถานีโดยคุณแม่หนึ่งท่านต่อคูปอง1ใบสามารถใช้ได้ตลอดเวลาของการเปิดให้บริการส่วนลูกชำระค่าโดยสารตามปกติทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความผูกพันในสถาบันครอบครัวณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: ติดตามสภาพอากาศวันนี้ค่ะประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
6: งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย ระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2536
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
3: อย่ารอให้ใครมาให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเอง

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอังคารทำทุกอย่างให้เต็มที่แล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยให้มัน Glow with the flow ไหลไปตามจังหวะของชีวิตขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: พาไปหมู่
3: ปักพิกัดหมู่เติมพลังดีๆให้ชีวิตเฮงและปังยิ่งกว่าเดิมสักการะเจ้าพ่อกวนอูขอพรเรื่องงานการค้าและความสำเร็จพร้อมสักการะพระที่วัดระฆังเสริมบารมีเมตตามหานิยมและสิริมงคลให้กับชีวิตในคชาพาไปหมู่วันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime UD Facebookและ TikTok คชาพาพาไปมู
0: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: กินน้องสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน้องสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
5: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: กินน้องสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน้องสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
5: กินน้องสปูน
6: อังคารคลุมโปง
7: ที่บ้านนะครับจะมีสวนยางที่พ่อปลูกไว้พอดีว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่พ่อแม่ผมต้องไปทําธุระต้องจ้างวานคนไปเฝ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็ต้องไปออกไปหากินจับกบจับอื่นแต่ว่าจังหวะที่ก้าวลงจากเถียงนาเขาเห็นดวงไฟเป็นสีส้มๆนวลๆเป็นสิ่งที่แปลกตาไปครับเขาไปเจอเป็นซากกบที่เหมือนโดนกัดขากัดหัวไปแล้วจังหวะที่เขาส่องไฟไปในช่องสวนยางอะครับเขาเห็นเป็นเหมือนเขาเห็นหน้าอะไรบางอย่างครับที่อยู่ตรงหน้าเขาหน้าตรงนั้นเป็นหน้าเหมือนคนแก่ลอยมาเป็นคนควันนะครับแล้วก็หน้าตรงนั้นนะครับพูดกับเขาเอากบกูไปทำไมกูกินยังไม่หมดเลย
8: ว้าย
9: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง20:00 ที่ EFM 94
10: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
11: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
12: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
13: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thai Run Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
11: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
12: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
14: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
15: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
14: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUAโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุข

0: ไอ้สมาร์ทฮาร์
1: ทไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: งานคอนเทนต์ครีเอเตอร์เองจะไม่ได้ฟิกสาขาแต่ว่าต้องดูว่าควอลิฟิเคชันหรือว่าคุณสมบัติที่เขาต้องการนะครับ มันมีความตรงกับเรามากน้อยแค่ไหนเราเห็นว่าน้องๆอ่ะหลายๆคนอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันเยอะมากๆพี่อยากให้แบบลองสำรวจตัวเองก่อนเรามีความสามารถด้านไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรครับทุกคนไม่ได้ต้องมีความสามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะถ้าสมมติว่าฉันไม่ได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ปั๊บฉันจะเป็นโฟโม่ feel missing out ทันทีอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นลองดูความสามารถของตัวเองแล้วเอาไปแมทช์กับตำแหน่งที่ตัวเองอยากได้ดีกว่า
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะกองทัพอากาศแจ้งนายกตรวจเยี่ยมกองบิน1วันที่14สิงหาคมนี้ยังไม่ทำการบินเครื่องบินขับไล่ F16 สักครู่มาติดตามค่ะ
8: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
9: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
8: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
9: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
10: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้พักสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: กองทัพอากาศยืนยันนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองบิน1ในวันที่14สิงหาคมนี้ยังคงไม่ร่วมบิน F16 เหตุจากขั้นตอนความปลอดภัยและการฝึกตามมาตรฐานการบินยังดำเนินการไม่ครบย้ำความปลอดภัยต้องมาก่อนคุณณัฐชัยลิ้มพลอยรายงานค่ะ
13: กองทัพอากาศชี้แจงกำหนดการตรวจเยี่ยมของกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมนี้หลังมีข่าวว่ากองทัพอากาศมีแนวคิดเชิญนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นนักบินร่วมทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ F16 เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรงและเข้าใจถึงขีดความสามารถของกองทัพอากาศกองทัพอากาศยืนยันว่าในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะยังไม่ทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ F16 เนื่องจากการบินกับเครื่องบินขับไล่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนด้านความปลอดภัยและมาตรฐานการบินอย่างครบถ้วนทั้งการตรวจสุขภาพและความพร้อมทางการแพทย์การฝึกในห้องปรับสภาพความกดอากาศรวมถึงการฝึกและทดสอบขั้นตอนการสละอากาศยานซึ่งต้องใช้ระยะเวลาโดยกองทัพอากาศย้ำว่าความปลอดภัยต้องเป็นสิ่งสำคัญสุดและหากในอนาคตมีความเหมาะสมนายกรัฐมนตรีจะร่วมทำการบินจะต้องดำเนินการตามกระบวนการฝึกและมาตรฐานเดียวกับนักบินกองทัพอากาศอย่างเคร่งครัดสำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจขีดความสามารถและบทบาทของ F-16 พร้อมพบปะและให้กำลังใจนักบินเจ้าหน้าที่และกำลังพลกองบินที่1เท่านั้นนันทชัยดิ่มพลอยรายงาน
7: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
0: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ากำลังเดินหน้าเจรจาอย่างจริงจังเพื่อผนวกช่วงพักดื่มน้ำเข้าไปในแพ็กเกจลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลกในอนาคตโดยมุ่งเป้าไปที่การดีลกับสื่อในสหรัฐอเมริกาสำหรับฟุตบอลโลก2030และ2034ซึ่งเดิมทีฟีฟ่านำมาตรการพัก3นาทีในช่วงกลางของแต่ละครึ่งมาใช้เป็นข้อบังคับในแต่ละเกมของฟุตบอลโลก2026โดยให้เหตุผลด้านความปลอดภัยและสุขภาพของนักเตะแต่ช่วงเวลาดังกล่าวกลับกลายเป็นช่องทางการสร้างรายได้ครั้งใหญ่ของการขายโฆษณา